0: มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม
1: ่สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
2: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
0: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยล์บูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปปช.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยัน จ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
15: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดินะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
4: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
15: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเป เปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทรีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอยอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชนะตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EBโดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัย พื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
15: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
20: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
21: ครับสวัสดีครับผม
20: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
21: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปูปยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปูปยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับและตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้าง อวิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
20: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทนชได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
21: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
20: ค่ะทางสทนชได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
21: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แช่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักปราบปรายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
20: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
21: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลนะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
20: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
21: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือไม่ทั้งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
20: ค่ะจากการที่ประชุมปภ.นายกเป็นห่วงภาคใต้สั่งให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
21: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผม แล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชา

0: เพื่อให้เขื่อนนี้มีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนศรียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
1: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
0: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยครับก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150 มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสาน

0: ยังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
1: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
0: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
2: ในกรุงเทพเนี่ยก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1565ค่ะ
0: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
6: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวแล้ว
5: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
7: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
5: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเสียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
9: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
10: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
8: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
15: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
3: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ชโลม Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
4: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัย Quality Begins Inside
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้อรุณสวัสดิ์ได้เพราะว่าฟ้ายังไม่สว่างเท่าไหร่ยังดูครึ้มครึ้มกันอยู่เพลงก็หิวใจกันและคุณฟังบอกว่าเพลงแรกก็ยิ้มเลยแล้วเพลงที่สองนะคะยังยิ้มต่อไหมเริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยเพลงเพราะที่คุ้นเคยนะคะคุณฟังก็ติดตามแล้วก็ถามถ่ายกันมาเรื่อยหิวใจมากๆเริ่มต้นเช้าวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของความสุขความทรงจำและท่วงทำนองที่ทำให้หัวใจคุณพองโตกับ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz DJ ทวีย้ำสวนอยู่ตั้งแต่8โมงไปจนถึงเที่ยงยามเช้าแบบนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้ชิลๆอาจจะใครที่ทำงานไปด้วยจิบกาแฟร้อนๆก็มีความสุขนะคะใครที่ไม่ต้องทำงานและนั่งสบายนี่ยิ่งมีความสุขกับมุมโปรดแล้วก็จองไว้เลยคลื่นนี้คลื่นเดียวที่คุณฟังบอกนะคะจองวิทยุของตัวเองไม่ให้ใครเปลี่ยนไปไหนแล้วปล่อยใจไปกับบทเพลงบาลาดสุดไพเราะที่นำมาผสมผสานเริ่มต้นเช้าวันนี้สตาร์ทกันด้วย Morning With You ตามด้วย Sweet Memory ความพิเศษคือ Sweet Memories เนี่ยก็เป็นเพลงที่นุ่มนวลชวนฝันสไตล์บอสซาโนวาชิลๆจากน้ำเสียงใสๆของศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเอเชียป๊อปโอลิเวียอ่องศิลปินชาวสิงคโปร์ที่นำเพลงญี่ปุ่นระดับไอคอนิกอย่างของไซโกะมัตสึดะในปี1983มาปัดฝุ่นใหม่ได้อย่างละมุนละไมกับ Sweet Memories ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งต่อเวอร์ชันต้นตำรับฝั่งตะวันตกกันบ้างวันนี้วันหวานอังคารสีชมพูคุณฟังก็ส่งความหวานมาสารพัดไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เก๋ๆดอกไม้หวานหวานบรรยากาศสีชมพูก็มาเลยทำให้ผู้จัดก็หวานตามไปด้วยต้องส่งความหวานให้กับคุณฟังมาที่ราชาเพลงป๊อปคลาสสิกฝั่งตะวันตกกันบ้างแอนดี้วิลเลียมส์ค่ะถ่ายทอดเพลงที่ชื่อเดียวกันแต่คนละเพลงได้เพราะมากมากนั่นก็ปีถอยไปปี1968น้ำเสียงทุ้มนุ่มลึกเต็มไปด้วยอารมณ์โหยหาเป็นความทรงจำแสนหวานที่ปนความเหงาได้อย่างงดงามเหลือเกินไปฟังกันกับ Sweet Memories Andy Williams ค่ะ

หวานนุ่มนวลชวนฝันเพลงแห่งความทรงจำทั้งหลายคุณฟังก็เริ่มรีเควสต์กันมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆผสมผสานกันไปขอบคุณที่ช่วยเลือกค่ะแล้วก็ใครยังไม่ได้อยู่ในเป็นสมาชิกใน LINE @top radio ก็ไม่ยากค่ะเพิ่มเพื่อนด้วย ID LINE กรุ๊ปหมาแอสไซและพิมพ์ว่า Top Radio โดยเฉพาะใครที่เพิ่งจะเกษียณจะได้ไม่เหงาช่วยผู้จัดจัดรายการเลือกเพลงเพราะหรือว่าช่วยแชร์เรื่องราวต่างๆหรือแชร์ประสบการณ์การฟังเพลงมานะคะวันนี้กรมอุตุบอกว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมเนี่ยภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนอีกระรอกจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอีกด้วยก็ต้องระมัดระวังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะวันนี้ฝนจะเพิ่มค่ะฝนทางภาคเหนือเนี่ยจะเป็นถึง 70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ40ภาคกลาง 70% เช่นเดียวภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ 60% ฝั่งตะวันตกเช่นกันกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ก็เตรียมรับเลยฝน 70% กันอีกครั้งอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสหลายแห่งน้ำยังไม่ลดยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วอีกด้วยนะคะเราจะมาฟังเพลงกันต่อเต็มอิ่มกับความทรงจำแสนหวานกันไปแล้วมาปรับโหมดความรู้สึกให้ดื่มด่ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกับสายน้ำแห่งความฝันเพลงต่อไปนี้ถ้าพูดชื่อขึ้นมาทุกคนร้องอ๋อแน่นอนนะคะนั่นคือ Moon River อ๋อค่ะอ๋อสิค่ะ Moon River บทเพลงอมตะที่คว้าทั้งรางวัลออสการ์และแกรมมี่อวอร์ดจากภาพยนตร์คลาสสิก Breakfast at Tiffany's ค่ะแล้วก็เช้านี้ก็จะนำเวอร์ชันบรรเลงระดับ Masterpiece มาฝากก่อนจาก Percy Faith Orchestra นะคะฟังแล้วก็ต้องฟังให้อิ่มแล้วฟังให้เป็นเพลงคุณภาพล้วนๆPercy Faith Orchestra เป็นวงออเคสตราแถวหน้าของโลกยุค60ค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องการเรียบเรียงดนตรีที่ออกจะหรูหรานะคะฟังแล้วก็ต้องฟังให้อิ่มแล้วฟังให้เป็นเพลงคุณภาพล้วนๆ Percy Faith Orchestra เป็นวงออเคสตราแถวหน้าของโลกยุค60ค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องการเรียบเรียงดนตรีที่ออกจะหรูหรานะคะฟังแล้วก็ต้องฟังให้อิ่มแล้วฟังให้เป็นเพลงคุณภาพล้วนๆ Percy Faith Orchestra เป็นวงออเคสตราแถวหน้าของโลกยุค60ค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องการเรียบเรียงดนตรีที่ออกจะหรูหราเช่นค่ะ

0: เคลิ้มไปเลยเหมือนเสียงกระซิบข้างหูจริงๆใสบริสุทธิ์กับอาอิเตชิมะมูนริเวอร์ต่อจาก The Persephone Orchestra อันไพเราะหรูหราอลังการตอนนี้ 8:27 น.ฝนฟ้าพายุมาหลายคนก็ให้ความสนใจเรื่องอื่นๆแล้วก็ผลัดเอาไว้บอกเรื่องปลวกเนี่ยรอให้หมดฝนค่อยกำจัดแบบนี้เป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดที่ถือว่าอันตรายต่อโครงสร้างของบ้านมากเลยค่ะถ้าพบปลวกหรือถึงรอบที่ต้องฉีดป้องกันควรจะรีบจัดการทันทีโดยไม่ต้องรอให้หมดฤดูฝนนะคะเพราะว่าปลวกเนี่ยเป็นแมลงที่ชอบความชื้นเป็นหลักในช่วงฤดูฝนดินและโครงสร้างบ้านเนี่ยจะมีความชื้นสูงทำให้ปลวกสามารถขยายอาณาจักรเดินแทะไม้และสร้างเส้นทางดินกระจายตัวไปยังจุดต่างๆของบ้านอย่างรวดเร็วกว่าฤดูอื่นการรอเวลาไปอีกหลายเดือนเท่ากับเปิดโอกาสให้ปลวกเนี่ยทำลายบ้านเสียหายหนักขึ้นโดยไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องห่วงหลายคนกลัวว่าเดี๋ยวฉีดน้ำยาปลวกไปเนี่ยจะโดนน้ำฝนชะล้างจนเสียเงินเปล่าความจริงแล้วเคมีกำจัดปลวกสมัยนี้โดยเฉพาะของ AP Plus เนี่ยออกแบบมาให้จับเกาะเม็ดดินได้ดีและทนความชื้นสูงในขณะที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นจัดเลยค่ะอย่าปล่อยเลยไปเดี๋ยวยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับ AP Plus ด้วยนอกจากคุณสามารถปรึกษาได้ช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างที่บ้านปรึกษาไปทาง AP Plus ได้หาความรู้ได้นะคะยังมีโปรใหม่ต้อนรับลูกค้าใหม่นอกจากกำจัดปลวกยังแถมกำจัดมดแมลงสาบและพ่นควันยุงให้นาน1 ปีควบคู่ไปด้วยยังให้รูดบัตรเครดิตไม่ชาร์จให้ผ่อน 0% นาน3 เดือนกับ KBank และ SCBแถมทำพร้อมกัน2 หลังครั้งแรกเนี่ยถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ยังลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวลดหลังละ 1,500 บาทนัดหมายไปดูหน้างานตัดสินใจได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการให้ไปช่วยดูหน้างานดูเซเวทที่บ้านคุณเนี่ยติดต่อบอกเลยว่าเป็นแฟน 93.5นะคะครอบครัวเดียวกันนี่แหละค่ะหมายเลขโทรศัพท์ AP Pass 02 02นะคะ7913602หรือ line at applusthai at applusthai แล้วคุณก็จะสบายใจไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนมี AP Plus คอยดูแลเรื่องปลวก
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลายAP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
7: ถุงเท้าพาลีถุงเท้าสำหรับทุกคนในครอบครัวยุคใหม่ไม่ย้วยง่ายซักเครื่องได้แบรนด์ไทยจากผู้ผลิตไทยคุณภาพมาตรฐานสากลสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ LINE @pauli หรือ paulisocks.com
8: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
9: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้
10: สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
11: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
11: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
12: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
11: แล้วพบกันนะคะ

หวานหวานวันอังคารสีชมพูไม่เปิดเพลงนี้ดูเหมือนจะขาดอะไรไปเพราะเพลงนี้เป็นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความโรแมนติกตลอดกาลชีวิตที่เป็นสีชมพูลาเวงโรสเพลงระดับตำนานของฝรั่งเศสของเอดิธ พีเอฟเช้านี้ขอนำเสนอในมุมมองที่สดใหม่และร่วมสมัยขึ้นผ่านเสียงร้องของศิลปินอินดี้พ็อปนะคะชาวแคลิฟอร์เนียเอมิลี่วัตส์ซึ่ง cover เพลงนี้ไว้ในปียุค2000เป็น2019แต่ผู้จัดว่าน่ารักสไตล์อะคูสติกกีตาร์คุณภาพเสียงดีสะกดคนฟังทั่วโลกด้วยความจริงใจในน้ำเสียงถือเป็นเวอร์ชันที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูอบอุ่นหัวใจบอกไม่ถูกเดี๋ยวฟังต่อจากเวอร์ชันที่มีบรรเลงแล้วก็มีเสียงครอนนิดหน่อยของไมเคิลไฮสแปนราวิองโฮชค่ะเดี๋ยวต่อด้วยเอมิลี่วัตส์ค่ะจะว่าอาโออิเตชิมะกระซิบข้างหูแล้วเดี๋ยวมาฟังเอมิลี่วัตส์ค่ะจะกระซิบส่งความรักและพลังบวกให้คุณฟังในเช้าวันนี้ทุกท่านให้เป็นวันที่ดีและสดใสของทุกๆคนค่ะ

ฟอร์ได้เพลร้อมีพลังมากจากศิลปินสาวชาวอินโดนีเซียแวนนี่วาบิโอราเพลงของแฟรงค์ซินาตรากับ My Way ที่คุณรีเควสต์มาคนขอได้ฟังอยู่หรือเปล่าบอกมาด้วยดีเจจะได้ชื่นใจนะคะตอนนี้8นาฬิกากับ43นาทีนะคะอีกไม่กี่วันมาตอนนี้มันถึงเดือนตุลาคมอีกไม่กี่วันกลางเดือนพฤศจิกายน 17-19 พฤศจิกายนเราจะพาน้องเที่ยวทะเลอีกครั้งเรียกว่ามาและทวงกันมาบ่อยๆว่าปีนี้ทำไมยังไม่เห็นพูดเรื่องพาน้องเที่ยวเราติดตามเตรียมการอยู่หลังไมค์กันอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ก็คุณครูก็กำหนดว่าวันที่ 17-19 พฤศจิกายนเด็กๆจะพร้อมเราก็ไปกันให้จุใจและนานทีจะมีครั้งหนึ่งปีละครั้งหลายคนได้เที่ยวปีละครั้งสำหรับเด็กๆตาบอดพิการซ้ำซ้อนครูพี่เลี้ยงผู้เสียสละกับน้องด้วยแต่น้องๆบางคนเพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่นี่บางคนก็เวียนนะคะเวียนไปเวียนมาก็เพิ่งจะมาอยู่ที่บ้านเด็กรามอินทราเนี่ยที่เราจะพาน้องไปเที่ยวเนี่ย100ชีวิตนะคะประมาณ100ชีวิตทั้งเด็กน้อยเด็กโตนิดนึงแล้วก็คุณครูพี่เลี้ยงต่างๆที่เสียสละกับน้องๆเราถือเป็นการรีวอร์ดให้กับคุณครูด้วยมีอะไรหลายอย่างนอกจากมอบให้น้องมอบให้ครูพี่เลี้ยงเพราะว่าเด็กๆพอมีปัญหาพิการซ้ำซ้อนเด็กบางคนก็อารมณ์จะแปรปรวนผู้ใหญ่ก็ต้องใจดีต้องเข้าอกเข้าใจแล้วก็ต้องเต็มที่เสียสละกับน้องๆนะคะงานนี้เราก็เลยให้ครบเลย3วัน2คืนปีนี้เตรียมให้น้องได้เป็นสัมผัสอะไรที่ยังไม่เคยได้พาไปปีนี้จะพาไปหมู่บ้านช้างพัทยาซึ่งที่นี่ก็จะมีนอกจากช้างจะมีสัตว์อื่นๆให้เด็กได้สัมผัสไปดูโชว์ด้วยนะคะซึ่งหลายคนมาอ้าวก็น้องตาบอดเนี่ยส่วนใหญ่ตาบอดเลยคือแทบจะทุกคน 99.99% แล้วไปดูจะได้อะไร

ไปดูเนี่ยเขาได้ฟีลได้ความรู้สึกค่ะของมีเสียงการบรรยายการโชว์เขาจะจินตนาการตามเพราะว่าครูเนี่ยจะได้เล่าก่อนนะสมมติจะไปไหนให้เราให้ข้อมูลครูครูก็จะเล่าพอไปถึงน้องก็จะได้แบบบรรยากาศนั้นแล้วครูก็จะอยู่ข้างๆคอยบอกกล่าวไม่งั้นเด็กตาบอดก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่ามองไม่เห็นตอนปีที่แล้วเนี่ยเขาไปได้ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินลำที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยแบบนั้นเลยแต่ว่าย่อมหน่อยก็30ที่นั่งน้องเนี่ยจองกันไปถ่ายรูปที่ห้องกัปตันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาก็รับรู้ว่าห้องกัปตันเนี่ยยากนะที่จะได้มีใครเข้าไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปเขาไม่เห็นนะแต่เขาอยากถ่ายรูปไปอวดคุณพ่อคุณแม่เขานะคะแล้วก็พาไปหมู่บ้านช้างพัทยาเสร็จแล้วไปขึ้นยานสะเทินน้ำสะเทินบกพอเป็นสีสันให้เขาได้รับรู้ว่าเอาก็ขึ้นยานโอลงน้ำไปจริงๆนะก็ไประดับหนึ่งนะคะสีสันแบบเนี้ยไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเขาก็เอาไปคุยเอาไปเล่าสู่กันฟังเขาก็มีความสุขแล้วส่วนหลักๆและกิจกรรมตรงริมทะเลแล้วหาดน้ำใสสัตหีบเนี่ยเป็นอะไรที่ดูปลอดภัยส่วนตัวพี่ๆทหารก็ดูแลกันอย่างดีบางทีก็มีเรือพาน้องออกไปแล้วก็มีบรรดาทหารเรือคอยเทคแคร์อยู่เป็นระยะนะคะบางทีก็จูงเรือพาน้องไปเที่ยวด้วยว่ายน้องว่ายน้ำบางคนลงน้ำไม่ได้ก็เอาเก้าอี้ไปนั่งอยู่ตรงริมน้ำบางคนพิการชนิดที่ว่าไปตรงน้ำไม่ได้ก็ยืนโอบกอดลมทะเลอยู่เขาก็ยิ้มสายไปมาแบบมีความสุขชื่นอกชื่นใจกลางคืนก็มีดนตรีให้น้องได้ออกมาแสดงนะคะอีกวัน2คืนค่ะคุณครูพี่เลี้ยงก็ออกมาได้แสดงอีกด้วยนั่นคือบรรยากาศที่เราพาไปปีนี้ก็17-19พฤศจิกายนค่ะร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสบัญชีเดิมนั่นแหละค่ะกรุงไทยสาขาราชวงศ์043-022-7280 043-022-7280 นะคะเวลาเราพาน้องไปเราก็รีวอร์ดให้พี่แล้วเราก็มีถ้ามีเงินทุนเพียงพอก็จะให้องค์กรด้วยอีกต่างหากให้มูลนิธิอีกต่างหากค่ะต่อด้วย Kenny Rogers ค่ะ For the First Time จากเรื่อง One Fine Day ค่ะ

ซาวด์แทร็กในชุด One Fine Day นี่ก็ไพเราะล้วนๆเหมือนกับเรื่องเมโลดี้เนี่ยก็ไพเราะทั้งอัลบั้มแล้วก็เรื่องอะไรอีก Friend Kiss ค่ะก็ไพเราะเช่นกันแล้วก็ค่อยๆทยอยผสมผสานนำมาฝากกันช่วงนี้และเป็นกำลังใจผู้ที่ได้น้ำท่วมแล้วก็ยังไม่ลดหรือกำลังลดแล้วแต่ยังหนักหนาสาหัสในการเก็บกวาดในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆซึ่งอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วยังนำพาเอาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยต้องระวังหลังลุยน้ำสกปรกเนี่ยอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้สถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวห่วงใยโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจค่ะส่งท้ายช่วงนี้ด้วย Lady Kenny Rogers ตาม Request ทาง LINE @ Top Radio ค่ะ

0: พาน้องเที่ยว
1: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
2: สนใจโฆษณาที่ท็อปเรดิโอ 93.5โทร0962649195 0962649195
3: Top Radio 93.5
4: คุณกำลังฟัง Top Radio FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสทนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้สทนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
8: นายจรัญมณีจันสุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @ รามาธิเกตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: และพบกันนะคะ
6: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัย Quality Begins Inside
7: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
8: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

มาริลินมอนโร River of No Return จากภาพยนตร์ต่อด้วยจาก The Film Studio Orchestra เพลงเดียวกันขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังบอกขอเบอร์บัญชีหน่อยร่วมช่วยพาน้องไปเที่ยวในปีนี้เพราะว่าผมทำมาประมาณ 4-5 ปีติดกันแล้วก็ถือเป็นการเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการพาน้องเที่ยวเพราะว่าค่อนข้างจะใช้งบเยอะ3วัน2คืนโปรแกรมเพียบนะคะขอบคุณคุณรวมพศแล้วก็ขอบคุณคุณต้อยพรพันธ์ขนาดตัวเองน้ำท่วมพึ่งลดพึ่งจัดการกับอุทกภัยของตัวเองก็ยังมีน้ำใจแบ่งปันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลอีกด้วยความสุขจากการให้ค่ะแล้วก็เข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยทุกปีของเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมสากลทั่วโลกจะใช้โบสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์เพื่อระลึกถึงผู้สูญเสียแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยส่งเสริมการตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่เนิ่นๆที่ตึก Empire State นะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ดังระดับโลกในนิวยอร์กเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนสีไฟของตึกให้กลายเป็นสีชมพูพร้อมสัญลักษณ์โบหมุนวนที่ปลายยอดตึกเพื่อเข้าร่วมแคมเปญนี้อย่างยิ่งใหญ่เช่นกันเท่านั้นยังไม่พอค่ะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากคฤหาสน์เกรทแรนด์ของเอลวิสเพรสลีย์ราชาร็อกแอนด์โรลที่เราคุ้นเคยข้อความระบุว่าเกรทแรนด์ก็จะเปิดไฟส่องสว่างตัวคฤหาสน์ให้เป็นสีชมพูในทุกคืนตั้งแต่วันที่1ถึง10ตุลาคมเช่นกันเพื่อร่วมสนับสนุนและรณรงค์เนื่องในเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมค่ะเขาบอกว่าพวกเขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับแบรนด์มาร์คสำคัญทั่วโลกและช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้มากขึ้นค่ะ

งนี้ส่งพลังให้หญิงนะคะให้ผู้หญิงอย่างมากมายมักจะถูกใช้ในการส่งพลังกำลังใจเจ้าของบทเพลงสัญลักษณ์แห่งพลังหญิงก็คือเฮเลนเรตตี้และเพลงนี้ก็ถูกนำมาเปิดให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในการต่อสู้กับโรคอย่างเด็ดเดี่ยวเดี๋ยวต่ออีกสักเพลงศิลปินคนนี้เธอเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยที่จะเจอกับเรื่องราวมะเร็งเต้านมแล้วเธอก็เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ต่อสู้และรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมที่โด่งดังที่สุดในโลกเธอตรวจพบมะเร็งเต้านมครั้งแรกในปี1992แล้วก็ต่อสู้ยาวนานถึง30ปีมะเร็งก็กลับมาเป็นซ้ำอีก2ครั้งแล้วก็ลุกลามจนกระทั่งเธอจากไปนะคะในความอาลัยของผู้คนมากมายในปี2022ระหว่างนั้นเธอก็ก่อตั้งศูนย์วิจัยและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยนะคะมาฟังเพลงเพราะๆที่ทำให้นึกถึงเธอกัน Not gonna give it ขออภัยค่ะ Not gonna give into itเพลงที่เธอแต่งขึ้นโดยตรงหลังจากเธอเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมครั้งแรกเนื้อหาพูดถึงความหวังการไม่ยอมแพ้ต่อโรคแล้วก็การมองโลกในแง่บวกอีกด้วยค่ะ

ลงนี้คุณฟังขอตั้งแต่ชุด Sweet Memories พอดีจังหวะมาได้เปิดตอนนี้นั่นคือเพลงอินโทรกันด้วยบรรเลงจาก Gronel Aldrich เป็นเปียโนคู่ก่อน Memories are made of this ชื่อเพลงเลยพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอาศัยเงินทองอาศัยเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์หลายครั้งไปเกิดกับผู้ด้อยโอกาสก็มีสิริราชมูลนิธิที่รับบทที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยได้พ้นทุกขเวทนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาโรงพยาบาลธนบุรีค่ะหลังจากเคยจัดโครงการธนบุรีรันมาแล้วก็ได้ออกกำลังกายกันด้วยได้ทำบุญกุศลกันด้วยปีนี้ก็จะจัดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมก็เชิญชวนค่ะเพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆให้กับสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายหญิงแบบฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลผู้ชนะชายหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยก็เรียกว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะไปใช้ในเรื่องของการรักษาก็มีให้ไปวิ่งในรูปแบบต่างๆซึ่งเข้าไปที่ www.red.thai.run/thonburirun2 หรือง่ายๆเซิร์ชใน Google บอก thonburirun2 เนี่ยจะพาไปเว็บที่สมัครได้เลยนะคะเข้าไปสมัครได้ก็จะมี600กว่า800กว่านะคะยังไงสอบถามเพิ่มเติม0955581556หรือสนับสนุนสมทบทุนกันได้โดยตรงก็เข้าที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่638101095นะคะจะรวบรวมแล้วส่งให้สิริราชมูลนิธิโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็คุณฟังก็ส่งหลักฐานโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อเราจะได้ส่งให้กับสิริราชมูลนิธิออกใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวสอบถามที่โทรและ LINE 082-818-4364 ค่ะมาฟังในฉบับร้องจากจีนมาตินค่ะ

0: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
0: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
0: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
1: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
1: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: คุณชื่ออะไร
3: สิริบัญชา
2: คุณสิริบัญชาคุณฆ่าพวกเขาทำไมอ
3: ่
2: ะ
3: มันเป็นหน้าที่
2: ฆ่าเนี่ยนะที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร
3: ่ก็แล้วแต่ใครจะใช้ผมหมอพยาบาล
2: hey.
3: คนเป็นแผลด้วย
2: อะไรนะ
3: ยิงในห้องน้ำสาธารณะผมฆ่ากระจายตรงฝาร้องชักโครก
2: คุณสิริบัญชาคุณเป็นใครกันแน่
3: เป็นแอลกอฮอล์ไง
2: hey.
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชามีตัวยาไอโซโพพิล 70% ใช้เช็ดล้างทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์สิริบัญชาในขวดน้ำยาสีฟ้าฉลากเหลืองแดงวันนี้มีแบบสเปรย์ใช้ง่ายพกสะดวก
4: วันที่ปวดใจ
5: คงต้องใช้เวลา
4: วันที่โดนบอกลา
5: คงต้องหาที่พักใจใหม
4: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
6: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นเวลาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรัมสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
9: รอทะเลมีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
10: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

ลายปีแล้วให้รางวัลกับตัวเองหรือยังชวนไปเที่ยวอียิปต์กันอียิปต์นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าชาตินี้ต้องไปไปแล้วไปอีกก็แฮปปี้ตลอดและยิ่งไปในทริปเจาะลึกอียิปต์กับคุณเศรษฐวิชิรวินิตเนี่ยทั้งล่องเรือชิวๆสบายสบายเที่ยวไปชิวไปนะคะทั้งพักบนบกในโรงแรมที่ไคโรก็ได้ทั้งบรรยากาศล่องเรือพักในเรือไม่ต้องจัดกระเป๋าทุกวันสบายสบายแล้วพอล่องเรือสัมผัสบรรยากาศด้านข้างที่เราล่องเรือไปหรือว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็จะได้เห็นได้สัมผัสสิ่งดีๆเรียกว่าได้ครบทุกสัมผัสเลยไปอียิปต์ทั้งทีเนี่ยอย่าแค่ไปเห็นค่ะแต่ต้องไปรู้ให้ลึกถึงจิตวิญญาณของฟาโรห์หลายคนไปอียิปต์แล้วกลับมาพร้อมความงงได้แต่รูปนะคะหรือเจอแบบชะโงกทัวร์ถ่ายรูปแล้วจบแต่การเดินทางไปกับคุณเศรษฐวิชย์ ธีรวินิตเนี่ยถือเป็นผู้ที่เป็นอาจารย์ของบรรดาไกด์ทั้งหลายที่เรียกว่าต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอียิปต์เพราะว่าอ่านหนังสือของคุณเศรษฐวิชย์ด้วยแล้วก็ฟังการบรรยายด้วยประสบการณ์ที่เรียกว่าเงินก็หาซื้อไม่ได้จากทัวร์ทั่วไปนะคะนี่คือถือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการทัวร์อียิปต์มากๆแถมเจ้าภาพทางนู้นเจ้าถิ่นทางนู้นก็เป็นเจ้าถิ่นที่เป็นเจ้าถิ่นตัวจริงจะเอาอะไรอย่างไรก็ได้นะคะแม้แต่ในเรืออ้าวทานอาหารแบบนั้นเบื่ออ้าวเข้าครัวเองยังได้เลยสำหรับการจัดให้ถูกปากถูกใจคนไทยนะคะนำทางและศึกษาอารยธรรมนี้มานานกว่า40ปีด้วยคือผู้เขียนตำราไกด์บุ๊กอียิปต์ที่หัวหน้าทัวร์ทั่วประเทศใช้เรียนใช้เป็นไกด์ในการไปดูแลลูกทัวร์อีกต่างหากทุกอย่างทุกย่างก้าวในมหาพีระมิดทุกภาพสลักในวิหารลักซอและจะถูกถอดรหัสเล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวาเจาะลึกและถูกต้องที่สุดตามหลักประวัติศาสตร์เที่ยวหรูหราพักห้าดาวทั้งร่องเรือสำราญสุดพรีเมียมสบายใจแร้กังวลกับทริปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีจุกจิกกวนใจคุณเศรษฐวิทย์บอกไว้เลยไม่ต้องทริปอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วจัดแค่5ทริปด้วยกันตอนนี้เหลือ3ทริปนะคะเหลือทริปไหนอย่างไรกันบ้างก็จะมีเหลือของเดือนธันวาคมวันที่2ถึง11ธันวาคมเหลือ6ถึง15มกราคมและ3ถึง12มีนาคมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของหลายคนเนี่ยสมัยเนี้ยชอบไปเที่ยวกันในกลุ่มนะคะเพื่อนฝูงที่อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนสมัยทำงานเพื่อนที่เป็นเพื่อนคุ้นเคยแล้วเที่ยวแบบเนี้ยก็ได้เพราะว่าทริปของคุณเศรษฐวิทย์นั้นทริปหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งจะรับแค่10กว่าท่านเพราะฉะนั้นแค่เพื่อนๆก็เต็มแล้วนะคะพาไปในกลุ่มก็ได้ติดต่อทางคุณเศรษฐวิทย์บอกเลยที่0882

0885786666 0885786666หรือ LINE ID 1409-2498 1409-2498 แอดไลน์จะได้ส่งโปรแกรมอะไรไปให้พิจารณาหรือส่งให้กลุ่มเพื่อนๆได้ดูแล้วก็นัดเลยไปพร้อมกันจะเป็นช่วงธันวาจะเป็นช่วงมกราหรือมีนาเหลืออีกแค่3ทริปทริปละ10กว่าท่านเท่านั้น0885786666และ LINE ID 1409-2498ค่ะมาผิวปากตามเพลงกันกับ The Happy Wanderer ค่ะ

ครูกีตาร์แล้วก็มีเสียงร้องนิดนึง All I have to do is dream ตามรีเควสต์คุณฟังทางไลน์ at top radio ขอบคุณพี่หญิงหม่อมราชวงศ์จิราวดีเจอน้ำท่วมปีนี้สองรอบแล้วก็ยังแบ่งปันน้ำใจมาให้น้องอยู่ตลอดทุกปีเช่นกันนะคะส่งท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงที่คุณรีเควสต์มาเปิดวันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ Beautiful Sunday กับวันนี้วันอังคารสีชมพูแดเนียลบูนก็มาได้นะคะก็เป็นเพลงถือว่าเป็นบัพเปอร์กัมป๊อปนะคะปี1972ที่น่ารักโด่งดังทำยอดขายในญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ชอบกันมากเลยเติมความสดใสให้วันนี้

ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาเน้นย้ำสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาเน้นย้ำสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแค่เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571รวมถึงร่างความร่วมมือระหว่างประเทศหลายฉบับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญจากหลายกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาอาทิสำนักงบประมาณเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เพื่อวางกรอบการดำเนินงานทางการเงินของประเทศกระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรปูตานเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศด้านกระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์การหารือทวิภาคีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้คริสนาวันแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี6ตุลาคมนี
9: ้นายพระกพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจากการคาดการณ์จังหวัดเพชรบุรีจะมีฝนตกหนักในวันนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณ 115.4 มม.อำเภอบ้านแหลม 112.9 มม.อำเภอชะอำ 85.6 มม.อำเภอบ้านลาด 82.1 มม.อำเภอท่ายาง 63.2 มม.อำเภอหนองยะปล่อง 52.6 มม.อำเภอแก่งกระจาน 36.6 มม.และอำเภอเขาย้อย 30.8 มม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่กองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

กับ13นาทีต้อนรับคุณฟังแป๊บเดียวมาถึงชั่วโมงที่3ของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz เทพยำสวนดำเนินรายการตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะจบไปด้วยออเบรดจากเบรดหรือเดวิดเกสเป็นทั้งนักร้องนำและก็นักแต่งเพลงหลักของเบรดเนี่ยเขาเล่าว่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นหลังจากดูภาพยนตร์ Breakfast at Tiffany's ที่นำแสดงโดยออเดรย์ เฮปเบิร์นในปี1972ค่ะหลายคนเอ๊ะเป็นชื่อของสาวผู้หญิงคนหนึ่งที่มีตัวตนจริงหรือเปล่ากับออเบรย์จริงๆเดวิดเกตเขาบอกแบบนี้เขาไม่ได้เขียนเพลงเพื่อเล่าเรื่องจากหนังและเพลงก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครในหนังโดยตรงสิ่งที่หนังมอบให้เขาคือวันนี้เราก็เปิด Breakfast at Tiffany กับเพลงเพราะไปแล้วเมื่อเช้านะคะเขาบอกว่าสิ่งที่หนังมอบให้เขาคือบรรยากาศที่เงียบเหงาชวนครุ่นคิดหลังหนังจบเขายังรู้สึกอารมณ์นั้นก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาที่น่าสนใจเขาชอบชื่อออเบรมากและรู้สึกว่าชื่อนี้ไหลลื่นไปขับทำนองได้ดีนะคะเขาบอกว่าออเบรอาจเป็นทำนองที่ดีที่สุดที่เขาเคยเขียนมาด้วยซ้ำไปนั่นคือเรื่องราวที่ทำไมเปลี่ยนจากการประทับใจ Breakfast at Tiffany ประทับใจออเดรแต่เปลี่ยนเป็นออเบรในเชิงศิลปะการตั้งชื่อให้คล้องจองอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ใครจะจินตนาการต่อบางทีเพลงก็แล้วแต่ใครจะจินตนาการต่อโดยเฉพาะเพลงบรรเลงก็เล่าสู่กันฟังเพียงว่าคนแต่งเขามีเรื่องราวที่เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆอย่างไรก็นำมาฝากกันตรงนี้โดยน้ำตาเทียม Rubik Eyes ค่ะหยิบง่ายบิดง่ายหยิบมานี่ก็หยิบมาเป็นแผงแล้วก็บีออกมา1หลอดแล้วก็บิดตัวฝาแล้วก็หยอดแล้วก็กดปิดอุ้ยแน่นสนิทง่ายดายเด็กๆเขาก็หยอดเองได้กับน้ำตาเทียม Rubik Eyes Packaging เลิศค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาเทียมรายวันที่แนะนำไปพอคุณฟังไปใช้ก็มักจะส่งมาถ่ายมาว่าใช้เรียบร้อยแล้วดีจริงๆสบายตามากนะคะเขาเป็นน้ำตาเทียมรายวันใช้วันหนึ่งก็ทิ้งเลยนะคะแต่ระหว่างวันเนี่ยเติมได้เติมดีไม่ต้องกำหนดว่าเอ้าเติมแค่ไหนอย่างไรมากไปน้อยไปอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกของคุณเลยแล้วก็หยอดง่ายใส่คอนแทคเลนส์ก็ใช้ได้ไม่ทำให้คอนแทคเลนส์เสื่อมสภาพเนี่ยแล้วทำไมต้องใช้ก็ตาเราต้องบำรุงดูแลแล้วก็มักจะภาวะนี้นะคะน้ำจะท่วมบ้านตัวเองหรือไม่ก็มักจะต้องไปเจอถนนหรือเดินไปก็เจอน้ำท่วมมีโอกาสลุยน้ำนู่นนี่นั่นหรือไม่ลุยน้ำก็ใช้สายตาเยอะดูมือถือแท็บเล็ตต่างๆนานาแม้กระทั่งอยู่ในห้องแอร์อากาศแห้งตาก็แห้งไปด้วยแสบตาระคายเคืองตาแล้วเป็นไหมคะอยู่ดีๆน้ำตาไหลไม่ได้เศร้าอะไรหน่อยไม่ได้ง่วงนอนด้วยแต่น้ำตาร่วงน้ำตาไหลนี่แหละค่ะเขาต้องการความชุ่มชื้นใช้น้ำตาเทียม Rubik Eye ประจำกันเลยถามหาได้ตามร้านขายยาทั่วไป iCare หรือเอ็กซ์พลาสในเซเว่นช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์ก็ได้ถ้าโดยตรงอยากจะถามว่าจะซื้อหาที่ไหนอย่างไรอยากจะสื่อสารก็แอดมาสลับนะคะแอดไลน์ที่เครื่องหมายแอสไซน์แล้วก็ MASALAB แอดมาสลับจะให้ทางมาสลับส่งให้ก็ได้สั่งทางนั้นหรือจะถามทางแอดมาสลับว่าคุณอยู่ตรงไหนอย่างไรสะดวกไปช้อปที่ไหนได้บ้างก็จะได้คล่องตัวสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะกลับมาฟังเพลงกันต่อขยับมาที่บาลาดชั้นครูอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยเริ่มช่วงนี้ด้วย Leader of the Band จาก Dan Fogelberg บทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อยกย่องและขอบคุณคุณพ่อของเขานะคะ
ที่เป็นครูสอนดนตรีเป็นเพลงที่อบอวลด้วยความกตัญญูและท่วงทำนองงดงามราวบทกวีอีกเพลงค่ะ

ด้วยพอบอริอัตกับ You are the inspiration เพลงบาลาดที่ผสมผสานเสียงร้องประสานที่เป็นเอกลักษณ์ของวงลองมาฟังกันจากชิคาโกเติมพลังใจให้ยามสายใกล้เที่ยงของวันอังคารสีชมพูนี้ค่ะ

คะคนไปเข้าคอร์สแล้วพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนะคะพอเห็นแล้วก็มีแรงบันดาลใจขึ้นมาหลังจากแต่เดิมเนี่ยอาจจะเคยลุกขึ้นมาสู้แล้วไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไหนก็เลยท้อแท้หมดแรงบันดาลใจก็ไปเติมแรงบันดาลใจเห็นผู้คนเขาประสบความสำเร็จที่นี่นะคะเพราะว่าเขามีหุ่นยนต์มาช่วยฝึกเดินหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินเนี่ยไม่ธรรมดาคือหลายคนขยาดกับการไปฝึกเดินหรือกายภาพทั่วไปก็ล้มลุกคลุกคลานทำให้หมดและความหวังท้อแท้ชาตินี้เราคงไม่ไหวแล้วล่ะแต่พอได้ไปฝึกเดินกับหุ่นยนต์ช่วยเดินเนี่ยเทคโนโลยีใหม่แล้วเป็นรุ่นใหม่เนี่ยแค่สวมใส่ก็ช่วยในการเดินแล้วก็ทำงานทดแทนกำลังกล้ามเนื้อที่หายไปสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวมทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินกลับมาลุกขึ้นยืนและเดินโดยหุ่นยนต์ช่วยเดินเนี่ยไม่ใช่แค่สวมใส่อย่างเดียวเขาจะมีระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยกระตุ้นวงจรประสาทถึงวงจรประสาทของคุณเลยเพราะฉะนั้นยิ่งกระตุ้นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ร่างกายนั้นฟื้นคืน

0: เร็วเท่านั้นโดยหุ่นยนต์ก็เปรียบเสมือนตัวช่วยพยุงร่างกายรักษาสมดุลในการทรงตัวเพราะฉะนั้นปัญหาล้มลุกคลุกคลานก็จะไม่เกิดขึ้นเท่าแต่ว่าให้ชินกับการสวมหุ่นยนต์เนี่ยแรกๆอาจจะยังได้ความรู้สึกเดิมๆที่จะล้มลุกคลุกคลานก็ไม่ค่อยกล้าแต่พอรู้แล้วว่าแบบเนี้ยไม่มีล้มลุกคลุกคลานก็จะอยากขยันมาฝึกเดินเพราะมีการพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดจะรู้สึกถึงความมั่นคงในการทรงตัวและก้าวเดินช่วยผู้ป่วยได้ฝึกเดินเสมือนจริงกับพื้นจะได้ความรู้สึกเหมือนว่ากำลังเดินด้วยตัวเองอยู่นะคะหมุดบิดหมุนบิดเอวเข่าสะโพกได้หมดเอียงตัวด้านหน้าด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ล้มลุกคลุกคลานค่ะยังไงนัดหมายไปดูไปฝึกกันที่024872000เอียงตัวด้านหน้าด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ล้มลุกคลุกคลานค่ะยังไงนัดหมายไปดูไปฝึกกันที่024872000เอียงตัวด้านหน้าด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ล้มลุกคลุกคลานค่ะยังไงนัดหมายไปดูไปฝึกกันที่024872000
1: วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
2: ลูกปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: แล้วพบกันนะคะ
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
6: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
7: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
7: ์สเปรย์อะไร
8: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
9: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
10: เธอใช้อะไรทาคอ
9: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
10: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเนคครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเนคครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์@ไวโอเซลหรือโทร0860444555

ได้ฟังกันไปเรียบร้อยเพลงเพราะนะคะจากแดนฟังเกอร์เบิร์ตอิงแลนด์แดนฟังเกอร์เบิร์ตและอิงแลนด์แดนแอนด์จอห์นฟังเกอร์เบิร์ตนะคะก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยอิงแดนขอว่าอิงแลนด์แดนแอนด์จอห์นฟอร์ดคอรีค่ะเดี๋ยวกำลังดูเรื่องราวของการดีอกดีใจไปกับพี่โจ๊กนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เคยสนับสนุนรายการแล้วก็ทำโครงการดีๆเพื่อสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายจะได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยในโอกาสนี้ซึ่งก็นี่แหละค่ะจากทางด้านของคุณเกียรติพงษ์น้อยใจบุญบิ๊กบอสแห่งเอกรัฐวิศวกรรมจำกัดมหาชนซึ่งได้สร้างผลสำเร็จและชื่อเสียงในการประกอบกิจการนี้มาตลอดระยะเวลากว่า45ปีในปีนี้แล้วก็ได้มีส่วนสนับสนุนรายการของเราแล้วก็แบ่งปันเพื่อสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตมาก่อนหน้านี้นะคะเพลงนี้ก็ให้คุณฟังได้ฟังการต้อนรับคุณฟังเข้ามาใน LINE @topradio ด้วยมีคุณฟังว่าฟังมานานแล้วแต่เพิ่งจะแอด LINEก็ขอบคุณที่มาร่วมอยู่ในบ้านหลังนี้กับ Our House ค่ะ Crosby, Stills, Nash & Young ค่ะ

0: จาก Owl House ก็เลยต่อ HOME Home จากคริสริชาร์ดค่ะตอนนี้10นาฬิกากับ47นาทีบ้านของเราครอบครัวของเราตอนนี้ก็บอกกล่าวกันต่อเนื่องนะคะเพราะเป็นเจ้าภาพกันทุกปีบรรดาผู้ฟังของเรานี่แหละทำให้เกิดขึ้นกับโครงการพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลตอนนี้ก็ส่งความสุขกันมาเรื่อยๆนะคะต้องดูแลเรื่องน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยก็ขอบคุณมากๆอย่างแบ่งปันมาถึงน้องกันทุกปีเราปีนี้จัด 17-19 พฤศจิกายนค่ะยังไงสอบถามเพิ่มเติม0962649195ส่วนที่ถามกันมาว่าไวโอเซลเดือนนี้มีโปรอะไรมาแล้วไวโอเซลเดือน10ฮาโลวีนเซลส์ค่ะคืนที่ผิวสว่างอ่อนยาวสวยฉ่ำไม่หลอนให้คุณบอกลาผิวที่ร่วงโรยตามวัยอันนี้ต้องยอมรับนะคะด้วยพลังสกัดจากผักผลไม้สีม่วง9ชนิดปลุกผิวให้กลับมาตึงกระชับเรียบเนียนสว่างอ่อนโยนจากภายในโปรพิเศษเดือนนี้เซตผิวคอตึงเรียบลื่นก็เป็นครีมทาคอ1หลอดค่ะจากปกติ 1,580 เหลือ679ครีมทาคอ2หลอดเหลือ 1,279 ยังแถมเซรั่มพกพา1ชิ้นค่ะอีกเซตหนึ่งเป็นเซตผิวสว่างฝ้าจางมีสลิปปิ้งมาร์คที่มาก่อนนอนหนาวตื่นมาค่อยล้างดีมากๆบวกเซรั่มอีก1เป็น2เพียง 1,299 บาทแถมครีมกันแดดขนาดจริงเลย1หลอดนะคะเซตหน้าเป๊ะคอตึงก็จะมีซิปปิ้งมาร์ค1แล้วก็เซรั่ม1ครีมทาคอ1เพียงเล็กสวยด้วย 1,999 ค่ะชุดนี้แถมครีมกันแดดขนาดจริง1หลอดเลยเซตอีกเซต1เซตกันแดดผิวสวยมีกันแดด1หลอดเพียง349 2หลอด549ค่ะเป็นซันสกรีนที่จะหมดอายุเดือน3ปีหน้านะคะอันนี้พิเศษมีจำกัดเพราะฉะนั้นทุกคำสั่งซื้อยังรับทันทีคูปองส่วนลด 5% เพื่อใช้ครั้งต่อไปค่ะโปรนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้นขอรายละเอียดได้จดไม่ทันยังไง LINE @viocell@yocell หรือโทรศัพท์086044454
1: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
2: เธอใช้อะไรทาคอ
1: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
2: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็คครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีไฟน์เน็คครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์@ไวโอเซลหรือโทร086044454

จากอเมริกา You Can Do Magic แล้วก็ต้อนรับแหมเมื่อวานมาช้ามาแป๊บเดียวดีเจพี่บอกกำลังจะลารายการวันนี้มาตามสัญญามาก่อนเปิดร้านก่อนเปิดเพลงในร้านบ้านทอศิลป์ Morning Story Cafeเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังเนี่ยหลายคาเฟ่แล้วก็รถแท็กซี่ดูแลผู้โดยสารให้อารมณ์ดีมีความสุขคุณหมอฟันทำฟันก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องที่อยู่ตรงหน้าฟังเพลงเพราะได้บรรยากาศไปแล้วก็บางท่านก็เปิดให้ลูกค้าฟังในโชว์รูมต่างๆขอให้กิจการดีวันดีคืนกันทุกท่านค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อก็ต้องศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุณนันท์ภูมิใจมากต่อเนื่องจากคุณพ่อแล้วก็วิวัฒนาการก้าวหน้ามาเรื่อยตลอดระยะเวลา49ปีของโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมให้กับศูนย์กระดูกและข้อจากเดิมนี่มีเฉพาะสาขาเดียวรวมหมดดูแลกันครบตอนนี้แยกแยะออกไปเฉพาะด้านเพราะว่าเทคโนโลยีเขาก็โอ้โหเยี่ยมยอดมาดูแลกันมากมายก็เลยได้ถึง9สาขาในปัจจุบันเพื่อดูแลรักษาที่ครอบคลุมกรณีการป่วยได้รอบด้านปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพ02-487-2000ศูนย์กระดูกและข้อยินดีดูแลค่ะส่งท้ายช่วงนี้ด้วย Magic Moments ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: สนใจโฆษณาที่ท็อปเรดิโอ 93.5 โทร086-392-2967 086-392-2967
1: ท็อปเรดิโอ 93.5
2: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
9: นางสาวลลิตาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
1: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: ยูเนสโกคาดการณ์ว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงด้วย Can't Take My Eye Off You เพลงที่ถือเป็นเพลงชาติงานเต้นงานแดนซ์เพราะว่าทุกคนจะร้องตามเต้นตามจังหวะเข้ากันได้ไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้มาพร้อมกับความคึกคักของฝนหรือเปล่าคุณฟังอยู่บางพลีบอกว่าฟ้ามืดปุ๊บตกปั๊บเลยเมื่อสกรูผู้จัดก็ออกไปนะคะไปเข้าห้องน้ำก็เลยโปรดูฝนมาค่อนข้างแรงแล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องเตรียมตัวเตรียมร่มอะไรต่อเนื่องตอนจะไปขึ้นรถด้วยเพราะฉะนั้นขับรถกันดีๆอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านด้วยนะคะใครน้ำท่วมก็ให้คลี่คลายด้วยเร็วอย่างรวดเร็วอีกด้วยตอนนี้11นาฬิกากับ17นาทีเรามาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันนะคะวันนี้ก็ทักกันมาอย่างคึกคักมาดูกันในเรื่องของตลาดหุ้นไทยก่อนวันนี้ดัชนีบวกมาเขียวก็จริงแต่ว่าก็ไม่เยอะบวกมา 4.35 จุดหรือ 0.28% มาอยู่ที่ดัชนี 1580.80 จุดนะคะแล้วก็มาติดตามในเรื่องของราคาทองคำบ้างราคาทองคำแป๊บหนึ่งวันนี้6ตุลาคมตลาดเป็นยังไงบ้างโอ้ร่วงเยอะเลยเหมือนกันลบมา500บาททำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 65,850 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,650 บาทอันนี้ก็อัปเดตตอน 10:21 นาทีค่ะL

ะกดคำว่ารักโดยราชาเพลงแจ๊สแนทคิงคงเดี๋ยวฟังอีกเวอร์ชันแล้วก็ขอบคุณจากปัตตานีนะคะคุณสุชาติบอกชุ่มฉ่ำฝนเมื่อคืนแล้วก็ฟังเพลงเพราะสบายสบายขอบคุณเช่นกันที่รายงานมาให้ทราบด้วยก็ขอให้เสียงเพลงเป็นเพื่อนฝนตกรถติดยังไงไม่หงุดหงิดค่ะอย่าลืมแอดไลน์มาพูดคุยกันที่ @topradio ช่วงนี้เทวีย้ำสวนดูแลคุณฟังถึงเที่ยงค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: ด้านนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
4: ่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทางแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
0: ห
5: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวได้ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
7: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
6: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
9: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
8: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทางนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
1: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
10: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ และการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
11: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
12: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
4: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำ
13: สำหรับพื้นที่สายไหมออกเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจัดพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนโดยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
15: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
16: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี
17: ้นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20:00 น.ของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที่
18: ซึ่งเรื่องนี้ทางผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
1: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
19: ้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
20: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
19: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม 16 ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่หัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3ประตูต่อ1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือหนึ่งโลกจากรัสเซียไป2เซตรวด7ต่อ5และ5ต่อ3รีไทยโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
3: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วแล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
2: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
22: ์ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่ม

พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษ

0: เอกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์02-271-8511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น ในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

วัสดียามบ่ายค่ะทักทายกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะชั่วโมงนี้ฟังได้2คลื่นความถี่นั่นหมายถึงว่าจากคลื่น FM 93.5 ก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 ด้วยนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีก่อไผ่แก้วค่ะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์พอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่นะคะ1ชั่วโมงวันนี้ช่างเทคนิคประจำรายการเป็นน้องต่อรัฐพลแก้วสุขเราเริ่มกันด้วยศิลปินที่เสียงทรงพลังมากเลยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าชอบเสียงเขามากฟังมาตั้งแต่เด็กทรงพลังจริงๆกับทอมโจนส์นะคะทอมโจนส์มากับเพลง I Who Have Nothing ที่อยู่ในอัลบั้ม I Who Have Nothing ปี1970ก็พูดถึงเรื่องราวของความรักนะคะความรักของเขานั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ฟังเสียงเขาสิคะเสียงเขายิ่งใหญ่ไหมสมกับเพลงนี้เลยนะ I Who Have Nothing เนี่ยกับอีกเพลงหนึ่ง Nelson Del Castillo มากับ Eve นะคะ Eve เราไม่ค่อยได้ฟังกันนักก็เป็นเรื่องราวของความรักที่ลึกซึ้งอีกความรักหนึ่งนะคะมีทั้งความเสียสละความปรารถนาดีอย่างแท้จริงรวมๆแล้วสองเพลงนี้นี่รักแท้นะรักแท้จริงๆที่ไม่มีการเคลือบแฝงไว้ด้วยเงินทองหรืออื่นๆเลยก็นำมาเริ่มรายการกันเมื่อวานนี้ I Have Nothing นี่ฟังได้นิดเดียวนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟัง SMS เข้ามาแนะนำก็เลยนำมาให้ได้ฟังต่อในบ่ายวันนี้ขอบคุณมากๆที่ทักทายกันในชุกทุกช่องทางทั้ง SMS 4689935ทาง LINE 935AD รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ใช่ค่ะเซอร์ทอมมาต่อจากเมื่อวานเราฟังอินโทรได้นิดหนึ่งโมคุยเพลินโอ้เวลาหมดพอดีเมื่อวานนี้ขอบคุณที่บอกว่าฟังอยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ผลเลือดดีผลเลือดดีก็รายงานกันเข้ามาเสมอๆนะคะเรื่องราวของสุขภาพนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้ววันนี้อาจารย์หมอก็จะมาคุยกับเราในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมคุณหมอเป็นห่วงค่ะก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้คุณหมอที่ให้เกียรติมาให้ความรู้มาคุยกับเรานะคะเป็นอาจารย์หมอพิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศ.อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องของยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเน้นไปที่เรื่องยาแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมเดี๋ยวเราจะฟังเพลงกันอีก2เพลงก่อนที่จะไปพบอาจารย์หมอพิสนนะคะเตรียมเพลงนี้ไว้ให้ฟังค่ะงานของไลเนลริชี่ช่วงนี้ฟังเขาบ่อยนะวันนี้นำ Stuck on You ที่อยู่ในอัลบั้ม Can't Slow Down ปี1983มาให้ได้ฟังกับจะตามด้วย Kenny Rogers ที่เมื่อวานมีคุณผู้ฟังถามหาเพราะถ้า Lionel Richie มาเนี่ยก็
ควรที่จะต้องมีเคนนี่โรเจอร์สด้วยเคนนี่โรเจอร์สจะมากับเพลง Love is a many a stranger thing

0: เคนนี่โรเจอร์สกับ Love is a many splendor thing นะคะก็วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของความรักในวันอังคารสีชมพูหวานหวานนะคะกับอีกเพลงหนึ่ง Stuck on You อัลบั้ม Can't Slow Down ของ Lionel Richie ช่วงนี้นี่ Lionel Richie นี่ดูเหมือนว่าจะยังพักรักษาตัวอยู่หรือเปล่านะคะมีใครติดตามอยู่บ้างเราก็ส่งกำลังใจไปให้เขานะคะไปให้เขากันวันนี้เราคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอพิสนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศ.อาจารย์เป็นห่วงนะคะวันนี้ในช่วงแฮปปี้เฮลตี้ก็เลยจะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมสวัสดีค่ะอาจารย์หมอพิสนค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับเป็นห่วงจริงๆอย่างตอนนี้ท้องฟ้าในกรุงเทพก็มืดเลยนะครับและน้ำก็ไม่ได้ท่วมเฉพาะคนกรุงเทพท่วมไปหลายจังหวัดมากเลยครับเป็นห่วงมากครับ
0: ใช่ใช่ค่ะฝนมาเติมตลอดเมื่อคืนก็ทั้งคืนเลยอาจารย์
1: คร
0: ับเปาะแปะอยู่ทั้งคืนเลยแล้ววันนี้นี่ไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะยังไงนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ไม่ได้ทำงานเลย
1: นั่นแหละสิตอนนี้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะมีโรคน
0: ะ
1: ที่อาจจะมากับฝนกับมากับน้ำนะครับซึ่งโรคทั่วไปอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วเช่นตาแดงอาหารเป็นพิษท้องเสียอะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูอันนี้เราเคยได้ยินกันอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโรคฉี่หนูก็หมายความว่ามีแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในสัตว์ซึ่งไม่ใช่ต้องเป็นหนูอย่างเดียวนะจะเป็นสุกรวัวควายสุนัขก็ได้และเชื้อโรคนั้นก็ฉี่ออกมาก็ปนอยู่ในน้ำบางทีก่อนหน้านี้ก็ฉี่อยู่ในดินนั่นแหละแล้วพอน้ำท่วมมาเชื้อโรคก็ปนเปื้อนอยู่ในน้ำโดยเฉพาะน้ำที่ขังอยู่แล้วถ้าเราไปรับมาเช่นนะครับมีบาดแผลนะครับเท้าไปแช่น้ำนานๆใช่ไหมมันเปื่อยเปื่อยเปื่อยนี่ก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่เชื้อโรคเข้าได้ละหรือว่าเราดื่มน้ำลงเข้าไปหรือน้ำเนี่ยเข้าไปในเยื่อบุนะมันดูดซึมเชื้อมันบุกเข้าไปได้เช่นที่เปลือกตาของเราเป็นต้นนะครับหรือที่กระพุ้งแก้มอย่างเนี้ยเป็นต้นงั้นเมื่อเชื้อโรคเข้าไปก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าโรคฉี่หนูแรกๆก็จะมีอาการเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัวตามน่องนะครับบางคนก็มีตาแดงถัดมาเนี่ยเมื่อโรคมันลุกลามนะครับมันก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดไปตับก็ทำให้ตับอักเสบไปไตก็ทำให้ไตวายไปเยื่อหุ้มสมองได้เป็นต้นนั่นก็เป็นโรคที่รุนแรงนะครับแล้วก็ทำให้มีการเดือดร้อนที่อวัยวะที่พูดไปเรื่องตับเรื่องไตนี้ที่จะมาพูดวันนี
0: ้
1: เนื่องจากว่าในช่วงไม่กี่วันมาเนี่ยก็จะมีผู้ปรารถนาดีเนี่ยได้เขียนอินโฟกราฟิกแล้วก็ข้อความจิปาถะเลยวนอยู่ในโซเชียลนะครับใจความหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเอามาพูดกันให้เข้าใจก็คือการบอกให้รับทราบในวงกว้างว่ามันมียาปฏิชีวนะที่กินแล้วเนี่ยอาจจะป้องกันโรคฉี่หนูได้แล้วก็บอกชื่อไปเสร็จสรรพเลยนะแล้วก็บอกวิธีการกินอะไรเรียบร้อยเลยอันเนี้ยคุณรัชนีฟังดูก็คงจะนึกออกนะครับว่าเมื่อประชาชนอยู่ในภาวะที่ก็คิดว่าเอ๊ะฉันก็ลุยน้ำนะฉันก็คงจะเสี่ยงหรอกยามันก็มีชื่อแบบนี้ฉันก็ไปซื้อมากินซะเลยดีกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะมาเตือนกันวันนี้ครับคุณรัชนีเมื่อเห็นข้อมูลที่บอกว่าใจความมันสื่อเหมือนประมาณว่ามันมียาตัวนึงกินแล้วมันก็อาจจะป้องกันโรคฉี่หนูได้นะในฐานะประชาชนเรารู้สึกไหมว่าฉันอยากไปหามากินอะถ้าฉันต้องลุยน้ำอะ
0: แล้วอันนี้ก็คิดไปเลยนะครับว่าแล้วมันกินได้มันกันได้เหรอจ้าน
1: ั่นสิดีมากเลยที่ตั้งคำถามแบบนี้นะครับ มันกันได้เหรอซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะเวลาเขาสื่อสารเนี่ยบางทีเขาก็จะเอามาจากงานวิจัยกอไก่นะงานวิจัยกอไก่บอกว่าป้องกันได้เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องน่ากังวลมากเลยเพราะว่าการอ่านงานวิจัยเนี่ยเราไม่เอาเฉพาะตัวเลขสุดท้ายมาพูดเราต้องบอกว่าเขาเริ่มต้นวิจัยอย่างไรตัวเลขนี้มีความน่าเชื่อถือเพียงใดแล้วตัวเลขแบบนี้มันมีงานวิจัยขอไข่ขอควายที่สนับสนุนหรือไม่ซึ่งตรงนี้จะบอกให้รับทราบเลยนะครับว่าจากงานวิจัยที่เรียกว่าเรารวบรวมไม่ใช่เรานะหมายถึงผู้ที่เขาศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเนี่ยโดยการดูหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยเขาสรุปมาแล้วนะว่าหลักฐานว่ายาเหล่านี้มีประโยชน์เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะต้องพูดประโยคนี้ยังไม่ชัดเจนเหมือนกับที่คุณรัชนีถามว่าแล้วมันได้ผลเหร
0: อ
1: ก็ตอบว่ามันยังไม่ชัดเจนถัดไปก็คือว่าเมื่อมันไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจึงแนะนำว่าสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคือการแจกยาเหล่านี้ในวงกว้างว่าเอ้าเร็วๆเร็วมากินกันนะอันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างยิ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าการกินเนี่ยก็จะต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆไปว่ามีความเสี่ยงมากถึงจุดที่เราก็พอรู้อยู่แล้วว่ากินแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่นะและแน่นอนกินแล้วมันจะมีผลข้างเคียงซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปนะดังนั้นหมอก็จะพิจารณาองค์ประกอบหลายข้อเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะดูว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอันดับแรกที่สำคัญคือเรามีบาดแผลหรือเปล่านะครับ บางทีเราก็ไปลุยน้ำโดยที่รองเท้าไม่ได้ใส่อาจจะมีแผลเกิดขึ้นบางคนเท้าเปื่อยยุ่ยเพราะว่าแช่น้ำอยู่นานบางคนบอกว่าเนี่ยมันมีแผลอยู่ตรงขอบเล็บตัดเอาเราเคยใช่ไหมตัดเล็บแล้วมันก็แบบมีแผลเล็ก
0: ๆ
1: เป็นต้นนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามีแผลแล้วแหละ
0: ค
1: ่ะในเมื่อมีแผลเนี่ยมันแน่นอนเลยว่าถ้าเชื้อโรคมาเจอตรงเนี้ยมันเข้าได้ง่ายแต่ไม่ได้พูดว่าคนมีแผลทุกคนจะต้องกินยานะอันนี้พูดเฉยๆก่อนว่าหมอเอาองค์ประกอบใดมารวมกันบ้างนะครับวันนึงเอาละก็มีความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าได้ได้แก่ความเสี่ยงที่ว่ามีบาดแผลเป็นต้นนะครับเขาได้กลืนน้ำที่มันไม่สะอาดเข้าไปโดยบังเอิญแล้วเขาก็สมมติว่านะต้องว่ายน้ำหรือด้วยวิธีการใดก็ตามน้ำก็ต้องเข้าที่เปลือกตาใช่ไหมซึ่งเป็นเยื่อบุอ่อนแล้วก็ทำอย่างนั้นอยู่ระยะหนึ่งรวมทั้งผู้ที่เป็นอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยแล้วก็ต้องโดดลงไปในน้ำแล้วก็แช่น้ำนานๆแช่หลายชั่วโมงแล้วทำอย่างนี้เป็นวันๆอันนี้หมอก็จะดูว่าคนคนนี้มีความเสี่ยงมากใช่ไหมนั่นข้อที่หนึ่งเมื่อมีความเสี่ยงมากปั๊บเนี่ยหมอก็จะคิดต่อไปว่าเอาละถ้าเราให้ยาคนคนนี้นี่มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดที่จะเกิดอันตรายจากยาหมอก็จะดูข้อแรกว่ามีข้อห้ามใช่ไหมห้ามใช้ได้แก่นะครับผู้ที่เป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับคนให้นมลูกนะครับเด็กอายุน้อยๆไม่ถึง8ขวบหรือคนที่แพ้ยาในกลุ่มนี้เป็นต้นพวกนี้มันก็ให้ไปแล้วก็จะเป็นผลเสียค่อนข้างจะแน่ชัดถัดไปก็จะดูว่าถ้ากินเนี่ยนะคุณก็อาจจะได้รับผลข้างเคียงเช่นหลายคนเลยกินยาตัวนี้ไปเนี่ยจะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องนั่นได้ภาพดูนะสมมติว่าเราเป็นคนที่ต้องไปช่วยคนอื่นนะหรือเราเป็นประชาชนก็ดีแหละที่จะต้องลุยน้ำซึ่งถ้าเราไม่กินยานะเราก็ไม่คลื่นไส้ไม่ท้องเสียไม่มีอาการแบบที่พูดเมื่อกี้ก็แปลว่าการกินมันเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงผลข้างเคียงถัดไปนะมันอาจจะฟังดูแปลกนิดนึงนะคือเวลาโดนแดดแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะไม่เกรียมง่ายขึ้นเรียกว่ามีความไวต่อแสงแดดมากขึ้นดังนั้นถ้าหากว่ามีหมอบอกว่าอันนี้คุณจำเป็นต้องกินนะแล้วเขาให้กินเนี่ยเราก็ต้องปกปิดผิวหนังของเราให้ดีให้โดนแสงแดดน้อยๆนะครับส่วนที่ปกปิดไม่ได้เราก็ต้องทายากันแดดที่สำคัญอีกอย่างนะถ้าหากว่าเรากินยาตัวเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้กลืนน้ำตามให้พอเพียงนะมันจะมีอาการไม่สบายเพิ่มขึ้นได้ด้วยแล้วก็จะมีอาการเหมือนกับว่ายาเนี่ยไปค้างอยู่ที่หลอดอาหารของเราแล้วทำให้หลอดอาหารอักเสบจะมีอาการคล้ายคนเป็นกรดไหลย้อนที่จุกแสบตรงกลางอกเนี่ยได้ด้วยครับ
0: ก็ผลข้างเคียงไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
1: ถูกต้องเลยดังนั้นเวลาใช้ยาเราจึงต้องตั้งคำถามแบบที่คุณรัชนีพูดข้อแรกมันได้ผลใช่ไหม ถ้าได้ผลมากหรือน้อยเพื่อนำมาประกอบกับคำถามที่สองถ้าใช้แล้วมีความเสี่ยงของอันตรายจากยาอะไรบ้างแล้วก็นำมาประกอบกันนะครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่ที่จะกินยาดังนั้นคำแนะนำทั้งโลกเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าอย่าไปนึกว่ายาเป็นสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงแต่เราต้องนึกทำอย่างไรป้องกันไม่ให้น้ำที่สกปรกมาเข้าตัวเราเช่นนะครับเราพูดว่าเรามีแผลเราก็ต้องห่อหุ้มแผลของเราเนี่ยให้มิดชิดด้วยวัสดุกันน้ำนะครับเรารู้ว่าเราต้องลุยน้ำเราใส่รองเท้าบูทเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่มาสัมผัสตัวเราเรารู้ว่าน้ำเข้าได้หลายช่องทางอาจจะทั้งปากเราก็อย่าไปว่ายน้ำอย่าไปเอาน้ำเหล่านั้นมาอาบตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือการป้องกันด้วยวิธีไม่ให้น้ำมาสัมผัสเพื่อเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หนึ่งเลยที่เราจะต้องรับรู้ตรงนี้ถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปนึกถึงยาเลยยาเนี่ยเมื่อกี้หมอพูดเรื่องอาสาสมัครอะไรต่างๆใช่ไหม แต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นเขาป้องกันตัวได้ดีเลยเช่นเขาใส่ถุงมือเขาใส่รองเท้าบูทยาวๆขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยเป็นต้นแล้วก็ป้องกันการสัมผัสแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องกินยานะอันนี้ก็คือมาเล่าเรื่องนี้เป็นสำคัญในวันนี้เลยเรื่องโรคฉี่หนูกับการที่เราอาจจะไปเจอข้อความที่เสมือนหนึ่งว่าโอ๊ยยานี้มันดีเลิศประเสริฐเลยกินแล้วมันได้ประโยชน์มากๆเลยนะแล้วยามก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรก็ไปหามากินกันเถอะบางคนก็ใจดีไปซื้อมาแจกกันทั้งคอนโดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ
0: ก็มันก็คือถ้าไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจำเป็นเหรอกับการที่จะต้องกินยาใช่ไหมแต่
1: พูดแบบนี้ดีเลย
0: แต่มันก็คือจริงๆอ่ะมันก็เฉพาะบางอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าบัวหายล้อมคอกอะไรทำนองนั้นมันก็ไปเทียบกันไม่ได้นะกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
1: ถูกเป็นเลยหมายความว่ายาเนี่ยมีไว้ในกรณีที่หมอได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเราควรใช้ไม่ใช่สิ่งที่เรามีข้อมูลไม่ครบใช่ไหมแล้วเราก็ตัดสินใจเองจากการที่อ่านแวบๆผ่านมาเขาบอกมียาชื่อนี้นะกินอย่างนี้แหละยามันหาง่ายด้วยแหละก็เลยอ่ะงั้นจะไปซื้อมากินซะสิอาจจะนะคิดในใจกันไว้ดีกว่าแก้คือประโยคนี้มันไม่ได้ผิดนะแต่การกันเนี่ยมันต้องมีเหตุให้กันตามที่หมอพูดไปแล้วแหละว่าคนคนนั้นต้องมีความเสี่ยงแล้วในความเสี่ยงที่เขามีเนี่ยเขาไม่สามารถป้องกันตัวได้อย่างดีแล้วเขาก็ยังต้องเสี่ยงอยู่เช่นคนที่มาช่วยเราเนี่ยเขาต้องแช่อยู่ในน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมอย่างเงี้ยหมอก็จะพิจารณาเป็นรายกลุ่มรายบุคคลไปว่าให้เขากินเพื่อป้องกันโรคนะครับ
0: ควรจะต้องไปดูแลป้องกันตัวเองก่อนใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอก
1: แต่ที่พูดไปเนี่ยในความหมายว่าเรามีอุปกรณ์ป้องกันนะซึ่งแน่นอนคนจำนวนหนึ่งอ่ะเขาหาไม่ได้หรอกบอกไปหารองเท้าบูทมาจะไปหาที่ไหนตอนนี้ถ้าไม่ได้เตรียมไว้อ่ะเป็นต้นใช่ไหมก็นี่พูดในเชิงว่าเมื่อเรารู้แล้วแล้วเรามีเราจงทำสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ปกป้องร่างกายเราให้ดีนะก็เลยนึกออกอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเราคิดว่าน้ำมันคงจะท่วมทุกปีละมั่งนับจากนี้ไปนะแล้วก็จุดที่ไม่เคยท่วมมันก็อาจจะท่วมได้จะดีไหมถ้าเรามีรองเท้าบูทสักอย่างน้อยคู่หนึ่งที่บ้านเรานะสำหรับคนหนึ่งที่จะใส่รองเท้าบูทเพื่อลุยน้ำออกจากบ้านไปหาอาหารมาให้เราไปซื้อน้ำไปหาน้ำหรือเดินจากบ้านเราเนี่ยไปยังจุดที่เขาส่งรถมาช่วยเหลือเราอย่างนี้เป็นต้นทำไปเลยหรือเวลาที่ทางการเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนอกจากเรื่องอาหารและน้ำจะดีไหมถ้าเรามีการเอารองเท้าบูทไปให้เขาในจุดที่เรารู้ว่าน้ำมันท่วมซ้ำซากอย่างเนี้ยเพราะว่ารองเท้าบูทที่ว่าเนี่ยครั้งหนึ่งเราให้ไปเนี่ยมันคงใช้ไปนานทีเดียวเลยนะไม่ใช่แจกกันเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เหมือนกับเป็นอุปกรณ์จำเป็นอันนึงอะนอกจากนั้นนะอุปกรณ์อีกอันนึงก็ไม่ถึงกับเป็นอุปกรณ์หรอกแต่เราต้องนึกนะว่าบางคนน่ะ กว่าจะรู้ว่าน้ำท่วมเนี่ยคือตอนตื่นเช้ามาแล้วเดินลงมาข้างล่างแล้วค่อยเห็นว่าน้ำเข้ามาในบ้านคนจำนวนหนึ่งอ่ะตอนนี้เป็นเช่นนั้นนะแปลว่าน้ำท่วมตอนกลางคืนแล้วน้ำเข้ามาเนี่ยของอะไรที่วางไว้ระดับเตี้ยๆเนี่ยโดนน้ำหมดเลยของที่หมอพูดอยู่เนี่ยคือยานะถ้าเราต้องใช้ยาประจำแล้วยาเราอยู่ในน้ำอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้สิด
0: ัง
1: นั้นก็ต้องนึกว่ายาก็เก็บที่สูงนะครับว่าชั้น2ดีไหมถ้าอยู่ชั้นล่างก็มีชั้นวางของในที่สูงสูงหน่อยดีไหมวางไว้แล้วจะดีไหมถ้าอยู่ในภาชนะที่กันน้ำเป็นต้นนะครับของพวกนี้เหมือนกับว่าเราต้องมีความเตรียมพร้อมแล้วแหละสำหรับประชาชนทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าหลายคนพูดว่าบ้านไม่เคยท่วมเลยยกเว้นครั้งนี้ใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าโอกาสท่วมมันมีละกันเมื่อโอกาสท่วมมีเราก็เตรียมพร้อมไว้เลยว่าถ้ามันท่วมฉันต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้เช่นมีรองเท้าบูทนะยาเนี่ยต้องเก็บรักษาให้ดีแล้วยาเนี่ยจะต้องมีสำรองอย่างน้อย1เดือนซึ่งในความหมายของหมอก็คือเวลาหมอจ่ายยาเนี่ยสมมติหมอนัด3เดือนหมอจะให้ไป4เดือนเลยเพื่อว่าเกิดมาไม่ได้ไงจะได้มียาสำรอง1เดือนแต่ประชาชนเนี่ยเมื่อหมอนัด3เดือนให้ยาไป4เดือนบางคนบอกอุ๊ยยายังไม่หมดรอให้ยาใกล้หมดแล้วให้มาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือไม่ใช่การเตรียมตัวเตรียมตัวคือมาวันนัด3เดือนมียาสำรอง30วันน้ำท่วมมันก็มีเวลา30วันไม่ต้องแบบอุ๊ยทำไงดีไม่มียาไม่มียาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ศูนย์กลางของความช่วยเหลือเนี่ยก็น่าจะมีจุดหนึ่งที่ประชาชนเขาฉุกเฉินจริงๆเช่นเป็นหอบหืดแล้วยาพ่นมันหมดแล้วว่าทำยังไงอ่ะเขาจะติดต่อไปถ้าบอกให้เขาติดต่อโรงพยาบาลอ่ะติดต่อได้แต่โรงพยาบาลบอกแล้วฉันจะเอายาไปให้คุณให้ยังไงอ่ะดังนั้นมันน่าจะมีจุดประสานงานอะไรสักอย่างที่ว่าคนจำเป็นต้องได้รับยาคือแทนที่จะพูดว่าน้ำอาหารมันต้องรู้เรื่องยาประจำตัวของคนคนนั้นด้วยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมตัวนะพร้อมที่จะรับสภาพอันนี้ซึ่งกรุงเทพก็ถือว่าโชคร้ายแต่ก็โชคดีกว่าประชาชนจำนวนมากนะเพราะเราท่วมเราอาจจะท่วม3วัน7วัน10วันจุดอื่นเขาท่วมเป็นเดือนก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เตรียมรับสภาพการให้ดีครับโดยเฉพาะที่มาพูดเรื่องนี้เรื่องรับสภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเช่นอาหารถ้าหากว่าไม่สะอาดนะครับก็จะเกิดท้องร่วงท้องเสียอันนี้ก็หมายถึงคนที่เตรียมอาหารมาให้เราเพราะเราทำเองไม่ได้ก็ต้องเตรียมด้วยความรอบคอบว่ามันต้องสะอาดนะแล้วจุดที่เราทำอาหารอาจจะนู่นเช้ามืดกว่าจะมาถึงบ้านชาวบ้านเนี่ยอาจจะอุ่นบ่ายละตั้งหลายชั่วโมงถ้าเป็นของที่มันเสียได้บูดได้มีปัญหาในการเตรียมก็ไปสร้างภาระให้เขาเดือดร้อนมีโรคเกิดขึ้นอาเจียนท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นก็พวกนี้แหละครับทั้งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งตัวเราเองเราช่วยตัวเองได้ในจุดใดก็วันนี้คือเป้าหมายในการมาคุยกันครับ
0: แต่ว่าปีนี้นะคะผลกระทบมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเป็นวงกว้าง
1: ใช่แล้ว
0: หลายคนก็คงจะได้นำประสบการณ์ไปใช้นะคะก่อนนี้อาจจะบอกว่าอุ้ยก็มันไม่เคยท่วมอาจารย์
1: ใช่จริงจริงแล้วแต่ก่อนน้ำท่วมเนี่ยเราพอมีเวลาเตรียมตัวนะเราได้ยินว่าน้ำเหนือมาแล้วเอ้าคนนู้นก็ทำนู้นอย่างนี้มันก็แต่นี่มันไม่ใช่เรากลับบ้านวันศุกร์ฝนตกแล้วก็วันเสาร์ทั้งวันไม่หยุดวันอาทิตย์โอ้นั่นแหละแค่สองสามวันที่ฝนตกแค่ไม่หยุดในกรุงเทพนี่แหละกลายเป็นภาวะที่เป็นกระทบเป็นวงกว้างมากจนถึงทุกวันนี้บางจุดน้ำก็ยังท่วมอยู่เลยนะครับแล้วนี่ฝนก็มาเติมอีกแล้วนะครับถ้าเราจะต้องลุยน้ำเนี่ยก็ทำอย่างที่หมอบอกนะถ้าจำเป็นต้องลุยนะข้อแรกคืออย่าลุยถ้าทำได้แต่ถ้าจำเป็นต้องลุยต้องแช่น้ำก็ปกปิดผิวหนังของเราให้ดีปกปิดด้วยวิธีใดเราก็เอาเท่าที่เราทำได้ตอนนั้นถ้ามีรองเท้าบูทดีเลยถ้าไม่มีบางคนบอกลองเอาถุงพลาสติกคุมไว้แล้วก็มัดๆหน่อยก็อาจจะได้นะ
0: ก็ยังพอได
1: ้ก็อาจจะได้เป็นต้นเพราะว่าเราไม่มีเนี่ยนะแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่าเราไม่อยากให้น้ำที่อาจจะปนเปื้อนหมอใช้คำว่าอาจนะเพราะไม่ใช่ว่าน้ำทุกแห่งมันมีไอ้เชื้อโรคนี้อยู่นะมันอาจจะมีนะเราก็คาดว่าถ้ามันอาจจะมีก็ปกป้องผิวหนังของเราไว้แล้วก็ทำยังไงก็ได้ อย่าให้น้ำเนี่ยมันกระเด็นเข้าตาเราเข้าปากเราอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: เดี๋ยวนี้คนเราคนไทยเราเก่งนะคะอย่างเช่นที่บ้านหลานเนี่ยเขาก็รู้จักที่จะ DIY ที่จะรองเท้าบูทเนี่ยมันสั้นเขาก็จะหาวิธีทำยังไงอ่ะที
1: ่ต่อขึ้นมาให้มันยาว
0: ต่อขึ้นมาให้มันปิดก็ว่าไปแล้วแต่พื้นที
1: ่ฉลาดมากนะ
0: แล้วแต่พื้นที่ด้วยเด็กสมัยนี้เขาเก่งเขาเก่ง
1: ดีมากซึ่งอันนี้เป็นคำพูดที่สำคัญอันนึงที่บอกว่ามันสั้นเนี่ยแม้แต่ว่ามันยาวนะครับเช่นคุณตำรวจจราจรเนี่ยบูทเขายาวแต่ถ้าเขาไปยืนช่วยเราตอนที่น้ำมันถึงเอวอะน้ำมันก็เข้าบูทเขานะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเข้าบูทเขาก็ไม่ปลอดภัยนะครับงั้นตรงนี้ต้องเข้าใจว่ารองเท้าบูทเฉยๆอะมันไม่จบแค่นั้นมันต้องเป็นรองเท้าบูทที่สูงเหนือน้ำณจุดที่เราลุยอยู
0: ่อาจารย์หมอแล้วช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยโรงพยาบาลเขามีการส่งยาให้ไหมคะอาจารย์
1: โรงพยาบาลพร้อมส่งปัญหาว่าเขาจะไปจุดที่น้ำมันท่วมเยอะๆได้อย่างไรกันบุคลากรโรงพยาบาลไม่สามารถไปตรงนั้นได้อยู่แล้วใช่ไหมหมอถึงพูดว่ามันมีจุดรวมตรงไหนไหมที่โรงพยาบาลเอามาตรงนี้ก็กระจายไปใช้รถที่สูงๆลุยเข้าไปเอาไปให้ครับแล้วประชาชนก็มีจุดใดจุดหนึ่งที่บอกนี่เดือดร้อนมากเลยขออย่างนี้อย่างนี้หน่อยแล้วก็ประสานงานกันเนี่ยคือต้องไปช่วยเขาการโทรมาโรงพยาบาลเฉยๆเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนไงหมายถึงว่าช่วงที่ไม่น้ำท่วมนะขาดยาอย่างโรงพยาบาลของหมอนะถ้าเกิดว่าเรามาไม่ได้ก็ติดต่อมาเขาก็ส่งยาทางไปรษณีย์ให้เราได้ไงหรืออ่ะส่งพวกที่เขาเดลิเวอรี
0: ่
1: แต่ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ถึงรถเตี้ยๆก็ไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันก็เลยต้องมีกระบวนการภาครัฐนั่นแหละที่จะช่วยเรียกว่าโคออร์ดิเนตหรือช่วยที่จะประสานทั้งหมดตรงเนี้ยให้ประชาชนได้รับยาที่จำเป็นที่เขาจะต้องใช้ที่เขาขาดไม่ได้ก็เลยพูดเมื่อกี้ไงประชาชนจำไว้ยาที่เราต้องใช้ต่อเนื่องอย่ารอให้ใกล้หมดจริงๆแล้วค่อยไปรับเราเอาว่าก่อนจะ30วันเนี่ยคือมียาสำรอง30วันก็ควรจะไปขอรับยามาเพิ่มเติมได้แล้ว
0: แต่จริงๆอ่ะอย่างที่อาจารย์หมอบอกแหละคือให้มา4เดือน
1: ขอให้เยอะขอให้เยอะก็ไม่ยอมมาอีกใช่ไหมยายังไม่หมด
0: ยายังไม่หมดขอไว้4เดือนก็เอาจนครบอ่ะจนครบ4เดือนถึงจะไปหาหมอ
1: ก็เลยบอกว่าให้คิดใหม่ว่าที่หมอให้ไป4เนี่ยหมอนัด3เนี่ยเพราะต้องการให้มียาเหลือเพื่อเหตุการณ์แบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดนะอันดินไหวบ้างน้ำท่วมบ้างมันนึกไม่ออกอะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็คือใครที่ต้องใช้ยาใดที่ต้องใช้ต่อเนื่องให้มียาสำรองเพียงพอที่เราจะไม่สามารถออกจากบ้านได้และคนอื่นก็มาหาเราไม่ได้ด้วยนะครับให้มีเพียงพอครับ
0: อันนี้คุณหมอเน้นเรื่องของยานะคะเพราะว่าคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องยาจริงๆมันจะโอ้โหมันภัยรอบตัวเลยนะคะอาจารย์
1: ใช่แล้วถ้าเราเตรียมตัวดีนะมันก็บรรเทาไปได้บ้างไง
0: แต่ตอนนี้ก็ได้ประสบการณ์ได้เจอกับเหตุการณ์จริงๆเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้น
1: เรื่องน้ำด้วยใช่ไหมเมื่อกี้บอกให้สำรองยาใช่ไหมถ้าเรามีน้ำแพ็คๆไว้จำนวนหนึ่งก็ดีนะไม่งั้นออกจากบ้านไม่ได้แล้วเราจะรอให้คนมาช่วยเนี่ยเราต้องนึกนะเมื่อกี้เราพูดกันใช่ไหมว่าคนได้รับความเดือดร้อนเยอะมาก
0: ค่ะ
1: เมื่อเยอะมากเนี่ยแล้วคนไปช่วยเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่าช่วยไม่ทั่วถึงอ่ะเชื่อได้เลยนะเพราะว่าคนได้รับภัยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นส่วนใดที่เราเตรียมตัวไว้บ้างนะเราก็จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้เรื่องยาเรื่องน้ำ
0: แล้วกลุ่มก็พวกกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นเด็กเล็กสตรีมีครรภ์หรือผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: คือไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกมาไม่ต้องมาเดินลุยน้ำแล้วกัน
1: ห้ามเลยไม่ควรทำเลยนะครับก็ให้บุคคลที่พร้อมนะมีความหมายถึงว่ามีความเสี่ยงน้อยหน่อยนะออกมาลุยแทนเราแต่ถ้านอนลุยก็ต้องปกป้องอยู่ดีแม้ว่าจะดูว่าเป็นบุคคลแข็งแรงกำยำมันไม่เกี่ยวนะว่ากำยำไม่กำยำถ้ามีแผลเชื้อโรคเข้าก็ป่วยแหละนะ แล้วก็ที่เห็นอยู่อย่างที่อยากจะเตือนมากๆเลยคือเขาออกข่าวว่ามีคนอาจจะเป็นจิตอาสาก็ได้นะเขาเอาเรือเนี่ยแล้วก็รับผู้คนจากที่คนเขาน้ำท่วมในสูงอะที่มีคนอยู่อะนะแล้วเป็นแฟลตแล้วก็พาออกไปที่ถนนแต่วิธีพาไปเนี่ยเขาใช้เดินลากเรือเพราะเขาถ้าเขาขึ้นไปบนนั้นพื้นที่มันก็น้อยใช่ไหมเขาเลยเดินแต่เขาไม่ใส่รองเท้า
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้เลยนะอยากจะเตือนเลย

0: จากอาจารย์หมอพิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศด้วยก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยให้ความรู้ในประเด็นนี้นะคะจริงๆบางทีมันก็เหมือนหญ้าปากคอกนะอาจารย์ใช่ไหม
1: ก็พูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าคือเราเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สมมุติว่าวันนี้หมอพูดไปเนี่ยอาจจะมีสัก10ประเด็นนะแต่บางทีเราอาจจะมีความรู้เพียง3ประเด็น4ประเด็นพอเรารู้ไม่ครบเนี่ยเราก็ป้องกันตัวไม่ได้ดีเต็มที
0: ่
1: นะครับจะเห็นได้ว่าในรายการวันนี้หมอไม่ได้พูดชื่อยาออกไปเลยนะเพราะหมอไม่ได้ต้องการให้ประชาชนรู้จักชื่อยาที่ไปหามาเองรวมทั้งเมื่อประชาชนได้ยินคำว่ายาปฏิชีวนะซึ่งตัวนี้มันเป็นยาปฏิชีวนะนะก็จะบอกต่อด้วยว่าแม้มียาปฏิชีวนะอยู่ในลิ้นชักแล้วก็ได้ยินว่าเออยาปฏิชีวนะมันอาจจะป้องกันโรคได้ก็หยิบมากินอันนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะยาปฏิชีวนะที่จะป้องกันโรคนี้ได้เนี่ยมีชื่อบางชื่อเท่านั้นที่พอจะออกฤทธิ์ได้ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะทุกชื่อเช่นยาปฏิชีวนะเม็ดฟ้าๆที่เราชอบจะกินกันตอนเจ็บคอมันก็ไม่ออกฤทธิ์นะเป็นต้นนะครับเรื่องตรงนี้ก็ที่พูดมาเนี่ยถูกเลยครับเหมือนยาปากคอกเป็นสิ่งที่เราน่าจะรู
0: ้
1: แต่ถ้าไม่มีคนมาชี้ข้อให้ครบเราก็จะรู้ไม่ครบนะครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พิสนเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
1: เดี๋ยว
0: คุยกันเรื่องอื่นๆต
1: ่
0: อไปค่ะขอบพระคุณอาจารย
1: ์
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

เพลงพาไปนะคะหวานกันมาตั้งแต่ช่วงเริ่มรายการมาจนถึงตอนนี้มีคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงเกี่ยวกับฝนรีเควสต์มานะคะโอ้โหวันนี้คงจะไม่ต้องวิ่งหนีฝนนะวันนี้ไม่ทราบว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างแล้วเพราะว่าวันนี้ชุ่มฉ่ำนะชื่อชุ่มฉ่ำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมคะก็คิดว่าแทบจะทุกบ้านล่ะฝนโปรยทั้งคืนเมื่อคืนแล้วมาเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ทำงานนะคะเชียงก็วันก็เดี๋ยวนี้ก็เฝ้ามองนะเฝ้ามองท้องฟ้าแล้วก็วิเคราะห์คาดเดาไปว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่2 วันนี้นะคะก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันว่าฝนยังมาแล้วเราก็เห็นเหตุด้วยว่ามาจริงทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลก็ให้ต้องระวังฝนตกหนักลมแรงในบางพื้นที่นะคะแล้วอีกระยะหนึ่งก็คือช่วง9 ถึง 13เนี่ยฝนจะมาอีกระลอกบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็เตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่กันไว้ด้วยก็ยังมาอยู่นะคะบอกกันไว้ฝนคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เย็นชุ่มฉ่ำใช่ชุ่มฉ่ำขออย่าให้เกินชุ่มฉ่ำขออย่าให้เกินชุ่มฉ่ำนะคะเล่นตกมาเติมตลอดเลยบางบ้านที่เพิ่งล้างบ้านไปนี่ก็หนาวร้อนๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนที่ตกมาเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เย็นนี่จะยังไงกันเนี่ยอาจจะมีต่ออีกยังไงก็เตรียมตัวตั้งรับอ่ะวันนี้ดีมากเลยนะคะที่อาจารย์หมอพิสนมาให้ความรู้แล้วก็มาชี้แนะเราในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ให้โรคที่มากับฝนเนี่ยคือเป็นการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมตอนนี้มันสถานการณ์มันเป็นการท่วมแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฝนที่ตกลงมาเฉยๆก็เตรียมรับมือกันดีๆค่ะเอาใจช่วยนะคะสู้ๆไปด้วยกันแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมของปีนี้กันให้ดีๆนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านและที่ขาดไม่ได้ก็ส่งให้ตัวเองด้วยมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังคุณ7477อยากฟัง

runaway ยังไงถ้าจะตกมาในวันนี้ก็ขอให้อย่าหนักหน่วงจนถึงขั้นต้องวิ่งหนีเลยนะคะส่วนถ้าขับรถอยู่นี่ก็ไม่ทราบจะวิ่งไปไหนนะก็ติดแงกอยู่ในรถเนี่ยบ่ายนี้คงต้องลากันด้วยเพลงนี้นะคะงานของเดชานนท์กับ Runaway ดีเจเจี๊ยบรัชนีมาใหม่พรุ่งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันผู้ริมประสบภาภาครายงาน
0: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้านายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 นาทีกฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพ ส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักคะเวลาตอนนี้บ่าย 2:18 นาทีดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าก็มีท็อปเซเลคชั่นเช้าๆก็ 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้บ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกพิเศษนะคะอีซี่อาวฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปสู่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เห็นน้องที่นี่บอกว่าที่นี่นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เราอยู่ต้นวิภาวดีรังสิตก็ฝนเริ่มมา 11:00 นน้องที่นี่บอกแล้วก็มาเรื่อยมาหยุดบ้างก็นิดๆหน่อยๆแล้วช่วงที่ดีเจอึ๋งมาฝนก็ยังตกอยู่แม้ไม่หนักมากแต่ก็เดินตากฝนไม่ได้ครับเปียกต้องกางร่มแล้วก็ก่อนเข้ามาจัดรายการมองไปด้านนอกฝนก็ยังอยู่ตกแช่ๆยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวนี้พูดว่าฝนตกแช่ๆทุกคนจะกลัวมากนะคะเพราะว่าช่วงปลายเดือนที่แล้วมีฝนตกแบบแช่ๆแค่วัน2วันเท่านั้นกรุงเทพมหานครและก็พื้นที่ใกล้เคียงนี่โอ้แช่น้ำกันบางท่านนี่เป็น10วันก็ยังไม่ได้ลดไปจนแห้งเหือดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครต้องรบกับน้ำก็ขอให้มีทั้งกำลังกายกำลังใจขอให้น้ำที่แช่ๆกันอยู่ลดลงอย่างเร็วนะคะไม่สร้างความเสียหายให้กับเรามากนักส่วนฝนวันนี้ขออย่าแช่ๆมากนักนะคะขอให้หยุดบ้างก็ดีเหมือนกันวันนี้วันอังคารที่ตุลาคมนะคะแล้วก็เริ่มกันด้วยไมเคิลแจ็กสันเพลงนี้มีคุณผู้ฟังคุณนิชาภาขอมาตั้งแต่11:00 นขอเพลงนี้ดีเจอึ๋งยังไม่ได้เปิดไลน์ของคุณนิชาภาดูแต่ว่าเราใจตรงกันพอเห็นอากาศแปรปรวนของโลกใบนี้โดยเฉพาะปีนี้เห็นชัดเจนในหลายซีกของโลกของเรารวมทั้งในเมืองไทยไม่ต้องดูไกลมีทั้งลูกเห็บในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างฝนตกแช่ๆน้ำมากเกินไปนะคะตามต่างจังหวัดอย่างช่วงเช้าเห็นข่าวนี้นครนายกก็แช่ๆกันแบบนะคะมิดอกเลยหรือปราจีนบุรีก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงที่ไมเคิลแจ็กสันบอกให้ทุกคน Heal the World นะคะเพลงดีที่ไมเคิลแจ็กสันหมายความอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ฟังหลายท่านก็บอกมาว่าชอบเพลงทุกเพลงของไมเคิลแจ็กสันวันนี้เราฟัง Heal the World แล้วตัวเราก็ต้องร่วมกัน Heal the World ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะส่วนเพลงที่2 Joss Stone กับเพลงไพเราะที่เธอนำเอาเพลงเก่ามาร้องใหม่ในสไตล์ของเธอได้น่าฟังมากๆค่ะ Then You Can Tell Me Goodbye นะคะจาก Joss Stoneแล้วเราก็จะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงจากภาพยนตร์สัก2เพลงภาพยนตร์2เรื่องเริ่มกันด้วยเพลงจาก Con Air How Do I Live ค่ะ

บรรยากาศแบบฝนพรำพรำน้อยมากแล้วแต่ว่าตรงไหนนะคะแถวนี้ก็ยังพรำกันอยู่ด้านนอกนี้แล้วก็ฟังเพลงจากภาพยนตร์เข้ากันดีจังคุณผู้ฟังบอกว่าชอบเมื่อวานนี้ที่ได้ฟังเพลงจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์หลายตอนก็หลายเพลงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นเจมส์บอนด์เดย์เป็น global ด้วยนะคะ global James Bond Day ก็เลยมีเพลงจากเจมส์บอนด์มาฝากกันแต่ว่าเหมือนยังไม่จุใจเพราะว่าหนังเจมส์บอนด์นี่ทั้งหมด64ปีนะคะเริ่มตั้งแต่ปี1962ตอนแรกก็คือตอนด็อกเตอร์โนแล้วก็มาเรื่อยนะคะจนถึงล่าสุดนี่ครบรอบ64ปีนับตั้งแต่เจมส์บอนด์เรื่องแรกฉายเพราะฉะนั้นหนังเจมส์บอนด์ก็มีหลายตอนเยอะมากๆพระเอกก็ที่เป็น007นี่หลายคนมากมายนะคะเมื่อวานก็ถามไปชอบใครคุณผู้ฟังก็บอกมาหลากหลายคนเลยนะคะก็แล้วแต่ชอบละค่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวเลือกเพลงจากเจมส์บอนด์ที่เมื่อวานนี้ไม่ได้เล่นมาฝากกันบ้างบางเพลงอาจจะไม่ค่อยได้ฟังก็ถือว่าได้ฟังบ้างดีกว่านะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้3เพลงจากหนัง3เรื่องค่ะเพลงแรก Trisha Yearwood How Do I Live เพลงนี้มาตอนฉากสุดท้ายท้ายๆของหนังเข้ากันกับบรรยากาศมากๆที่คุณพ่อคุณแม่และลูกสาวนะคะได้เจอหน้ากันเป็นการเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกของคุณพ่อกับลูกสาวซึ่งตั้งแต่เธอเกิดมาเขาไม่เคยเห็นหน้าเธอจริงๆเห็นแต่ในรูปนะคะแล้วก็เขาก็ได้เจอภรรยาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีความสุขแบบนั้นจริงๆแต่กว่าจะเจอกันนี่พระเอกเราผจญภัยโหเยอะนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Con Air How Do I Live Trisha Yearwood ค่ะส่วนเพลงที่2เรื่องราวของรักสามเศร้าระหว่างทหาร2คนกับพยาบาลสาวสวยนะคะหนังเรื่อง Pearl Harbor กับเพลงของ Faith Hill ที่เธอก็ร้องเพลงนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะ Dare You Be คุณผู้ฟังขอมาด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงที่แล้วนู้นและก็เลยนึกถึง Aerosmith นะคะร้องเพลงนี้ไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Armageddon ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เป็นคุณพ่อรวบรวมสมัครพรรคพวกซึ่งแม้กว่าจะมานี่แต่ละคนประวัติช่ำชองแต่ว่าพวกเขามาเพื่อ save the world มากู้โลกนี้แต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปสุดท้ายแม้หนังนี่บีบใจคนดูเพราะว่าคุณพ่อก็คือบรูซวิลลิสต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะที่มีชีวิตเป็นเดิมพันด้วยแต่ว่าด้วยความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกสาวสุดท้ายคุณพ่อตัดสินใจอย่างไรคนดูก็น้ำตานองหน้าเลยนะคะส่วนเพลงนี้ดังจริงๆ I don't want to miss a thing จาก Aerosmith ถือเป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งของวงดนตรีร็อกจากบอสตันซึ่งเขามีสมญานามว่า The Bad Boys from Boston เพลงนี้ใครๆก็ชอบนะคะI don't want to miss a thing จาก Aerosmith ค่ะแล้วเราจะฟังเพลงกันต่อให้เข้ากันกับบรรยากาศฝนก็ต้องเพลงนี้ I don't want to talk about it จากวงอังกฤษ Everything but the girl ค่ะ

ชอร์รี่เบสซี่นะคะ Diamonds Are Forever ดีเจอึ๋งมีความรู้สึกว่าเพลงนี้ในชุดเพลงจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์เป็นเพลงที่อมตะมากๆเชอร์รี่เบสซี่ร้องเพลงนี้ได้ดีจริงๆนะคะพลังเสียงของเธออารมณ์ของเพลงที่ส่งให้ Diamonds Are Forever น่าฟังจริงๆค่ะแล้วก็แมทมอนโรเพลงจากเจมส์บอนด์ภาคที่2ปี1963เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงว่าด็อกเตอร์โนเป็นเจมส์บอนด์ภาคแรกออกฉายปี1962ย้อนกลับไป64ปีพอดีแล้วพอปี1963ก็คือตอนที่2ของเจมส์บอนด์นะคะก็คือตอนที่ชื่อ From Russia with Love นะคะชอนคอนเนอรี่ยังคงเป็นเจมส์บอนด์สุดหล่อหลายคนชอบนะคะเมื่อวานที่ถามคุณผู้ฟังว่าชอบเจมส์บอนด์คนไหนหลายท่านบอกชอบชอนคอนเนอรี่อีกหลายท่านก็บอกชอบโรเจอร์มัวร์เหมือนดีเจอึ๋งและอีกหลายท่านก็บอกว่าชอบเจมส์บอนด์ที่แสดงโดยเพียร์ซบรอสแนนเพราะฉะนั้นเรามาฟังเพลงจากเจมส์บอนด์ตอนที่เพียร์ซบรอสแนนพระเอกหล่อตอนนั้นนี่หล่อมากๆนะคะเพียร์ซเป็นผู้ชายที่หล่อจัดเลยแล้วก็ดูสมาร์ทดูมีสมองแล้วก็ทั้งหล่อทั้งมีสมองและเขาได้เล่นเป็นเจมส์บอนด์ภาคแรกปี1995นะคะเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อโกลเด้นอายและโกลเด้นอายนั้นเพลงประกอบร้องโดยทีน่าชาวขออภัยทีน่าเทอร์เนอร์ค่ะเราฟังโกลเด้นอายกัน

พลงเจมส์บอนด์นี่เขาจะมีเอกลักษณ์ในตัวเพลงยังไงบอกไม่ถูกฟังปุ๊บรู้เลยเพลงนี้มาจากหนังเจมส์บอนด์นะคะมันเป็นเอกลักษณ์กลิ่นอายที่ติดตัวเพลงอยู่ทุกเพลงเลยทีน่าเทอร์เนอร์ตอนนั้นดังมากๆนะคะเพลงจากเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ Golden Eye ที่ Pierce Brosnan แสดงเป็นเอเจนต์ MI6 เจมส์บอนด์รหัส007เป็นครั้งแรกของเขาที่ปรากฏตัวในฐานะเจมส์บอนด์ค่ะพูดถึงเจมส์บอนด์อีกคนหนึ่งที่คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งบอกชอบที่สุดนะคะเจมส์บอนด์คนนี้ชอบที่เขาแบบไม่ต้องแบบสำอางไม่ใช่เจมส์บอนด์ยุคเก่าๆที่แบบหล่อสำอางเขาเป็นเหมือนคนธรรมดาจริงๆที่มีความรักมีความโกรธมีทุกอย่างทุกสิ่งที่คนธรรมดาจะรู้สึกได้เขาก็คือแดเนียลเครกนะคะมีเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังบอกชอบเจมส์บอนด์ที่แสดงโดยแดเนียลเครกก็เลยนึกถึงเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ Skyfall คุณผู้ฟังคงจำได้โห Skyfall นี่ตัวหนังเข้มข้นมากๆดีเจอึ่งดูหลายรอบก็ยังชอบอยู่อย่างนั้นดูได้ไม่เบื่อจริงๆแดเนียลเครกก็เล่นเรื่องนี้ดีมากๆนะคะ Skyfall เป็นภาพยนตร์เจมส์บอนด์ปี2012ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่เจมส์บอนด์ครบรอบ50ปีนับตั้งแต่ออกฉายครั้งแรก5ตุลาคมปี1964พอนับมาถึง2012ก็50ปีเป๊ะพอดีเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นวาระสำคัญครบ50ปีและนักร้องนักแต่งเพลงจากอังกฤษคนดังในตอนนั้นคืออเดลก็ได้รับเกียรติร้องเพลงSkyfall นะคะซึ่งก็ดังมากๆด้วยเราจะฟัง Skyfall กันจาก Adele ค่ะ

Skyfall จาก Adele นะคะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ได้ฟังเพลงจาก James Bond 4เพลงจาก James Bond 4ตอนเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอทคลาสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภาพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ60อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตรนิวเยียร์กาล่าดินเนอร์2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตากาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: แล้วพบกันนะคะโรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
4: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
5: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วยพอลคาร์แรกนะคะเพลงนี้ก็มีหลากหลายเวอร์ชันทั้งผู้หญิงผู้ชายที่หยิบเอา If You Love Me Really Love Me มาร้องพอลคาร์แรกก็ร้องเพลงนี้ไว้เช่นกันวันนี้ก็ให้ฟังเวอร์ชันที่เขาเป็นคนร้องนะคะตามมาด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว Goodbye Yellow Brick Road นะคะจากเอลตันจอห์นเห็นชื่อเพลงนี้แล้วนึกถึงก้อนอิฐที่ปูถนนในบ้านคุณผู้ฟังถนนที่ว่านั้นอาจจะเป็นโรงรถนะคะลานหน้าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ก้อนอิฐสีเหลืองหรือเปล่าแล้วตอนนี้น้ำท่วมอยู่ไหมหลายท่านบอกว่าในบริเวณตัวบ้านจริงๆที่เคยท่วมนั้นตอนนี้แห้งหมดแล้วแต่ว่ารอบบ้านยังมีน้ำอยู่รวมทั้งซอยหน้าบ้านหรือว่าซอยใหญ่กว่านั้นนะคะถ้าบ้านอยู่ในซอยย่อยยังไงไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำที่บ้านคุณผู้ฟังนะคะก้อนอิฐสีอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์เป็นเช่นไรก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างรวดเร็วแล้วก็สิ่งที่เหลืออยู่ให้เราจัดการได้นะคะด้วยดีทุกท่านทุกบ้านเลยส่งกำลังใจพร้อมเพลงซึ่งวันนี้ก็มีฝนมาเติมแถวรามอินทราคุณผู้ฟังบอกว่าฝนลงเพิ่งหยุดไปนะคะก็ไม่อยากจะให้เติมฝนกันมากนักเพราะว่าของเก่ายังไม่ไปเลยในบางที่นะคะส่งกำลังใจกันทุกท่านสู้ๆกันต่อไปค่ะและร่วมส่งกำลังใจด้วย Tropicana เอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวเสน่ห์มะพร้าวไทยจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมะพร้าวดีกรรมวิธีก็ต้องดีแล้วก็เราก็มีกรรมวิธีที่ดีสกัดเนื้อและเยื่อที่หุ้มกะลามะพร้าวออกมาได้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสีประกายทองน้ำมันมะพร้าวนั้นมีปริมาณไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ดีอยู่มากมายร่างกายต้องการนะคะไขมันแต่ว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนอกจากนั้นในน้ำมันมะพร้าวของ Tropicana ยังมีกรดลาวริกนะคะมากกว่า 48% ด้วยกันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจำเป็นกับการดำรงชีวิตของเรานะคะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็อยู่ในน้ำมันมะพร้าวมากมายเลยแล้วก็เป็นกรดไขมันที่ดีค่ะและเราต่อยอดจากที่มีน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกที่ดีเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกนะคะ Tropicana มีผลิตภัณฑ์แบบเยอะเลยเพื่อสุขภาพและความงามให้ได้เลือกใช้กันและโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมเป็นโปรโมชั่นในการสั่งซื้อใน LINE Ad และ Facebook นะคะ2ช่องทางนี้ช็อปครบ599บาทลดทันที 12% อันนี้ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่ซึ่งชุดบำรุงผิวหน้านั้นมีโปรพิเศษค่ะ5รายการลด 20% ก็คือสามารถจะดูแลผิวได้ครบทุกขั้นตอนนะคะเซรั่มบำรุงผิวหน้าราคาปกติ700บาทพิเศษเหลือ560บาทค่ะเดย์ครีมกับไนท์ครีมนะคะครีมของกลางวันกับครีมของเวลากลางคืนราคาเท่ากันนะคะ650บาทพิเศษลดเหลือ520บาทค่ะโทนเนอร์นะคะราคาปกติ350บาทเหลือ280บาทและเจลล้างหน้าซึ่งเป็นเจลที่อ่อนโยนล้างหน้าได้สะอาดหมดจดเลยนะคะแล้วก็นอกจากสะอาดหมดจดแล้วผิวหน้านุ่มนวลด้วยนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยราคาปกติ350บาทพิเศษ280บาทค่ะอันนี้พิเศษจริงๆนะคะก็เพราะฉะนั้นซื้อกันได้เลยชุดบำรุงผิวหน้า5ขั้นตอนนะคะไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 12% ได้ค่ะและช็อปครบ500บาทขึ้นไปเป็นยอดสุดที่หลังหักส่วนลดเนี่ยจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะรับของแถมทุกออเดอร์ตามเงื่อนไขและของแถมที่บริษัทกำหนดค่ะโปรนี้สั่งกันที่ LINE @tropicana oilไลน์มีแอดไซน์ก่อนนะคะแล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกัน
@tropicana oil หรือโปรนี้เหมือนกันสั่งทาง Facebook ก็ได้นะคะเข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpage ใน Facebook ค่ะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจมาฟังเพลงของโลโบกันน่ารักน่ารักมีจังหวะขึ้นมา Dream Lover จากโลโบค่ะ

More Than A Woman จาก Bee Gees และ Lobo เพลงมีจังหวะน่ารักดีนะคะ Dream Lover ค่ะสองเพลงที่ฟังแล้วก็ชวนให้ลุกขึ้นมาเต้นตามจังหวะที่กำลังดีนะคะเหมือนนึกถึงโครงการที่ชวนคุณผู้ฟังไปวิ่งหรือว่าถ้าใครไม่วิ่งก็สามารถจะสนับสนุนได้นะคะโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติธนบุรีรันครั้งที่2ค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2นะคะเขาก็จัดระดมรายได้จากสาธารณชนทุกท่านเลยและผู้ที่นิยมการวิ่งออกกำลังกายโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิสำหรับมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้ที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระรามที่8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีนะคะประเภทการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะค่ะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรค่าสมัครก็850บาทนะคะมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัครก็650บาทหรือใครอยากเดินนะคะก็มีฟันรันเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรนะคะค่าสมัครอันนี้650บาทค่ะสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.thai.run นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook นะคะธนบุรีรันภาษาอังกฤษนะคะ Facebook ธนบุรีรันหรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่095-558-1556ค่ะ095-558-1556นะคะมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาสมัยก่อนสมัยสักยุคเอตตี้สดีเจอึ๋งเล่นเพลงนี้บ่อยเจ้าของเพลงเขาเป็นนางแบบสาวสวยเซ็กซี่มากๆซึ่งทางต้นสังกัดอยากจะปั้นให้เป็นเอบริติชมาดอนน่ามาดอนน่าฝั่งอังกฤษนะคะเธอก็ได้เซ็นสัญญาอัลบั้มทั้งหมด5ชุดเธอชื่อ Samantha Fox ค่ะและซิงเกิลแรกจากอัลบั้มแรกของเธอปี1986นะคะไม่น่าเชื่อ40ปีแล้วอัลบั้มแรกของ Samantha Fox ซึ่งมีเพลงนี้ที่ดังมากๆนะคะเพลงนี้ขึ้นไปถึงอันดับที่4ในอเมริกาอันดับที่1ในหลายชาร์ตของทางยุโรปเนี่ยเธอดังจริงๆคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มา Touch Me I Want Your Body จาก Samantha Fox ค่ะ

0: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที
0: ่ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็ก
0: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็ก
0: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็ก
0: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: รอทะเลมีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
3: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195
4: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
5: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้

0: วันด้วยสบู่ Tropicana Coco Lotus ที่ 7-Eleven
1: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: และพบกันนะคะ

ไอสิ่งหนึ่งที่ความแก่นี่ได้อภิสิทธิ์ที่จะมีก็คือความฉลาดนี่จะมีมากขึ้นเป็นเรื่องจริงนะคะจริงๆก็เป็นแบบนั้น Old and Wise The Alan Parsons Project ค่ะและโครงการนี้สำหรับน้องน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนคุณผู้ฟังก็ถามมาเอ๊ะจะพาน้องไปเที่ยวกันตอนไหนนะช่วงปลายปีนะคะคราวนี้เราก็เซตวันเรียบร้อยตามความสะดวกของทางบ้านเด็กรามอินทราซึ่งดูแลแลน้องๆตาบอดพิการซ้ำซ้อนอยู่นะคะจะพาน้องไปวันที่17ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะพร้อมเปิดประสบการณ์สุด Amazing ให้น้องๆเลยสร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างรื่นเริงสนุกสนานจัดเต็มนะคะปีนี้ก็ที่หาดน้ำใสสัตหีบเหมือนเดิมที่นี่หาดขาวเลยทรายสวยมากๆขาวน้ำทะเลก็ใสนะคะแล้วก็สโลปของหาดนี่ไม่ได้สโลปแบบโหไปลึกเลยไม่ใช่นะคะค่อยๆสโลปลงไปคือเหมาะที่น้องๆจะไปเล่นกันนะคะน้องๆตาบอดพิการซ้ำซ้อนก็จะได้เล่นกันเต็มที่เลยพาไป17ถึง19พฤศจิกายนก็คือ3วัน2คืนใครสนใจร่วมสมทบทุนกันได้พาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนไปเที่ยวทะเล17ถึง19พฤศจิกายนนะคะก็ร่วมสมทบทุนกันได้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยสาขาราชวงศ์เลขที่043-022-7280นะคะจดไม่ทันอย่างไรทักมาได้ที่นี่ท็อปเรดิโอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่น้องตุ๊กโทรและ ID Line 0962649195 0962649195นะคะก็รวมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสกันน้องๆปีนี้รอคอยไปเที่ยวทะเลกันค่ะแล้ววันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมคุณผู้ฟังส่งมาเป็น National Taco Day TACO Taco คุณผู้ฟังเคยรับประทานใช่ไหมคะทาโก้เป็นอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมอาหารประจำชาติของประเทศเม็กซิโกคนเม็กซิกันนี่เขาชอบทานทาโก้ทาโก้เป็นอาหารที่เป็นฟิงเกอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งคือใช้มือหยิบรับประทานได้ไม่ต้องมีช้อนซ่อมนะคะก็ประกอบด้วยมีแป้งตอร์ติญาเป็นแผ่นแป้งกลมทำจากแป้งข้าวโพดบางทีก็มีแป้งสาลีก็มีทั้งรูปแบบที่เป็นแบบนุ่มและแบบกรอบดีเจอึ๋งชอบแบบกรอบนะคะกรอบนี่เขาจะเวลาเขาขายนี่เขาจะพับมาเป็นรูปทรงครึ่งวงกลมแล้วเราก็ใส่ไส้ข้างในไส้ก็จะมีเนื้อสัตว์ที่เราชอบปรุงรสด้วยเครื่องเทศแบบเข้มข้นของเม็กซิกันแล้วก็มีผักสดนะคะส่วนใหญ่ที่ใช้คือผักกาดแก้วมะเขือเทศหัวหอมใหญ่ผักชีก็มีใส่นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ถ้าเป็นทาโก้ต้องมีซอสและชีสนะคะชีสนี่ตัวสำคัญขาดไม่ได้ก็ต้องใส่ซอสอาจจะเป็นซาลซ่านะคะกัวคาโมเล่แบบนี้ซาลครีมก็ใส่ได้แล้วก็ต้องมีชีสนะคะแค่นั้นแหละก็เป็นทาโก้แล้ววันนี้ National Taco Day เย็นนี้น่าจะหาทาโก้รับประทานสักหนึ่งชิ้นดีไหมคะแต่ว่าคุณผู้ฟังที่บอกมาว่าวันนี้ National Taco Day ขอเพลงจากนักร้องนักแต่งเพลงซึ่งเขาชื่อทาโก้เหมือนกันเขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่ดังมากๆยุค 80s นะคะเป็นคนที่มีเชื้อสายอินโดนีเซียแต่ว่าเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงชาวดัตช์นะคะเขาชื่อทาโก้เจ้าของเพลงดังยุค 80s ก็คือเพลง Putting on the Wrist แต่วันนี้คุณผู้ฟังบอกอยากฟังทาโก้ร้องเพลงเข้าบรรยากาศ Singing in the Rain จากทาโก้ค่ะ

จากทาโก้ที่ไม่ใช่ของกินเป็นทาโก้นักร้องร้องเพลง Singing in the Rain เข้าบรรยากาศฝนตอนนี้และก็นึกถึงแฟรงค์ซินาตราและโบโน่ร้องเพลงนี้ในอัลบั้มชุดดูเอ็ดปี1993นะคะ I've Got You Under My Skin ตอนนี้ฟีเจอร์แชทของ LINE แอดนี่เขาบอกว่าไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากกำลังบำรุงรักษาระบบนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีเจอึ่งตอบ LINE คุณผู้ฟังไม่ได้เดี๋ยวรอดีเจเด่นกันต่อไปว่าจะใช้ได้ไหมนะคะแล้วก็หมดเวลาพอดีลากันตรงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเดี๋ยวพบดีเจเด่นช่วงต่อไปถึงทุ่มหนึ่งลากันด้วย My Sweet Rosalie นะคะ Brotherhood of Man DJ อึ่งลาตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: จาะติด
1: ร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปัตตีและเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์ การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งไขความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมดฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มช่วงกลางวันก็มีฝนตกหนักไปหลายพื้นที่ช่วงเย็นนี้รู้สึกว่าจะซาซาไปแล้วนะครับบรรยากาศก็สดใสใช่ไหมครับเดี๋ยวรอฟังรายงานจากคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้ไลน์ท็อปเรดิโอใช้ไม่ได้นะครับกำลังบำรุงรักษาระบบทาง Line Official เขากำลังบำรุงรักษาระบบยังคงดำเนินการเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังส่งไลน์มาก็จะไม่เห็นนะครับอ่านไม่ได้เดี๋ยวใช้ได้เมื่อไหร่อย่างไรจะรีบแจ้งให้ได้ทราบครับเราเริ่มต้นชั่วโมงแรกวันนี้ด้วยงานเพลงของ Mickey Gilley กับ You Don't Know Me เป็นเวอร์ชันที่คุณผู้ฟังหลายท่านชอบมากเลือกมาเริ่มต้นเป็นเพลงแรกแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Pretend งานเก่าที่มีนักร้องนำมาร้องกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ได้ฟังจากเสียงร้องของดอมบิลเลียมส์ที่ร้องเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด Borrowed Tales และจอห์นดินเบอร์ก็มากับ Back Home Again ครับฟังคิดถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษบอกมาได้ที่ like ใช่ line ใช้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพอกลับมาใช้ได้ข้อความเก่าๆที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูนะครับงั้นช่วงนี้ผมก็จะเลือกเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังแทนพอดีเลยกำลังนึกถึงเพลงนี้จากอัลบั้มชุด There's No Getting Over Me ของ Ronnie Milsap ที่เมื่อวานนี้เปิดเพลง It's All I Can Do ให้คุณได้ฟังอัลบั้มชุดนี้ออกมาเมื่อปี1981เพลงดีทั้งชุดเลยนะครับทั้ง There's No Getting Over Me I Wouldn't Have Missed It For The WorldIt happens every time I think of you แล้วก็อีกหลายแต่หลายเพลงในบั้มชุดนี้ CD เท่าที่เห็นจะมีเฉพาะที่ Printed in Japan นะครับมีแต่แผ่นญี่ปุ่นโชคดีได้มา1แผ่นวันนี้จะเปิดเพลงนี้ให้คุณได้ฟังเพลงช้าๆในบั้มชุดนี้ที่น่าฟังอย่าง It's All I Can Do Two Big Forwards แล้วก็ track แรกของเพลงเลยครับเพลงที่ชื่อ Everywhere I Turn ไม่ว่าจะหันไปทางไหน That's Your Memory ก็จะมีสิ่งที่ต้องทำให้คิดถึงเธอตลอดเวลาเปิดวิทยุ Turn on the Radio ก็ได้ยินเพลงโปรดของเธอ Everywhere I Turn That's Your Memory จาก Ronnie Milsap ครับ

for the next teardrop falls จาก Dolly Parton งานจากบั้มชุด Treasures ของเธอครับก่อนหน้านั้นได้ฟัง Everywhere I Turn There's Your Memory จาก Ronnie Millsap แล้วก็ต่อเนื่องด้วย Always on My Mind จาก Willie Nelson ฝนด้านนอกหยุดแล้วแต่ฝนที่ตกอยู่ในใจยังไม่หยุด Raining in My Heart and Worry4โมงกับ37นาทีครับต่อเนื่องด้วยเสียงกีตาร์หวานๆจากเอลิซากิลคิสเซนซึ่งเป็นลูกสาวของคุณกิลคิสเซนมิสเตอร์กิลคิสเซนซึ่งเป็นคนที่แต่งเพลง Greenfields นะครับลูกสาวก็เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยศิลปินเพลงโฟกเหมือนคุณพ่อเธอนำเพลงนี้มาร้องในอัลบั้มชุด Legends of the Rainmaker ที่ออกมาเมื่อปี1988ครับ

James Taylor You've Got a Friend ครับก่อนหน้านั้นได้ฟัง The Water is Wide งานเพลงของ Kalabonoff ที่ได้ James Taylor มาช่วยร้องประสานเสียงแล้วก็เล่นกีตาร์ให้ก็เลยนึกถึง You've Got a Friend ของ James Taylor แล้วก็ได้ฟัง Elsa Gilkison กับเพลง Greenfields ที่ทำออกมาเป็นแนวโฟกนุ่มนวลน่าฟังนะครับใกล้จะ5โมงเย็นอีกประมาณ8นาทีวันก่อนมีคุณผู้ฟังบอกว่าชอบเพลงนี้ของ J.D. Sauter มากจอห์นเดวิดซอฟเตอร์เป็นงานเพลงจากอัลบั้มชุด Home by Dawn ไม่ค่อยได้ยินจากที่ไหนที่นี่ผมจะเปิดค่อนข้างบ่อยเพราะว่าชอบเพลงนี้ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะต้นเพลงตอนขึ้นอินโทรเสียงกลองช่วงขึ้นต้นนี่แม่ได้ใจมากเลยพูดถึงกลองนึกถึงน้องบุญน้องบุญมือกลองวงโอโซนน่ารักมากนะครับดูเป็นเด็กเรียนนะตีกลองเก่งสุดๆเลยแต่เพลงนี้น้องบุญคงบอกว่าสบายมากๆฟัง J.D. Sauter กับเพลง Go Ahead and Rain ครับ

Head and Brain จาก JD Souther เสียงกลองเท่มากๆเลยใช่ไหมครับนิวคิดอินทาวจะทริเชียเยวูดมาส่งท้ายชั่วโมงแรกตอนนี้ไลน์ของทับรีดิโอใช้การได้แล้วนะครับเปิดมาโอ้โหมีข้อความคุณผู้ฟังส่งมาค้างอยู่500กว่าข้อความอ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวขอเวลาไปอ่านแป๊บหนึ่งนะครับพอดีส่งคุณผู้ฟังไปฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะมีเรื่องราวน่ารักน่ารักข้อมูลข่าวสารดีๆอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจ
0: ป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มี
0: และหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีปฏิบัติภารกิจเพื่อให้การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
7: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
8: นายสมศักดิ์พฤกษ์ไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีพร้อมด้วย

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตะลิดดำเนินการและความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอยากดำเนินการลงตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: และพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจะ
4: ฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจะ
4: ฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุง
7: เริ่มต้นที
4: ่ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุง
7: เริ่มต้นที่สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
8: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
9: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยว

0: แห่งประเทศไทย
1: ปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรคร้าย

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
8: BIAV Show, where true sound comes alive.
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
10: The All New Nissan Kicks e-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks e-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
11: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
12: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

0: สองเพลงนี้คงจะเข้ากับบรรยากาศได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ฟังจากบางนาบอกว่าแดดออกแล้ววันนี้คงจะไม่มีฝนแล้วใช่ไหมครับจากบางกรวยก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าฟ้าเปิดท้องฟ้าสดใสวันนี้เข้ากับบรรยากาศร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่จากมหิดล University ผมมาฟังบอกว่าส่งรูปมาวันนี้ลูกสาวรับปริญญาคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะครับHere comes the sun อันนี้เป็นเวอร์ชันของ The Beatles เลยแล้วก็ต่อเนื่องด้วย I Follow the Sun อีกหนึ่งเพลงของ The Beatles จากเสียงร้องของ David Ball ครับก็เป็นสองเพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่สองที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงนี้พอเห็นพระอาทิตย์นี่ความรู้สึกสดใสขึ้นมาทันทีคุยกับเพื่อนวันก่อนเพื่อนยังบอกเลยบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมฝรั่งพอเจอแดดนี่โอ้โหแฮปปี้มีความสุขมากเข้าใจอย่างถ่องแท้บรรยากาศดีๆแบบนี้ออกเดินทางท่องเที่ยวกันได้นะครับยิ่งช่วงนี้ที่ทางใต้ของเราเมื่อวานนี้บอกคุณผู้ฟังว่ามีการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังเริ่มมาตั้งแต่วันที่2แล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันที่11ตุลาคมที่พัทลุงก็ไม่น้อยหน้าครับพัทลุงก็มีการจัดงาน Smile at พัทลุงงานจะจัดวันศุกร์ที่9วันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ศุกร์เสาร์นี้นะครับ4โมงเย็นจนถึง4ทุ่ม2วันที่จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกที่งาน Smile at พัทลุงงานนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปพร้อมแลนด์มาร์คของอร่อยกว่า40ร้านทั้งอาหารเครื่องดื่มและของกินพื้นบ้านจากหลาใต้โนดของดีโอท็อปพัทลุงพร้อมเวิร์กช็อปสนุกสนุกแล้วก็มีดนตรีแน่นอนนะครับไลฟ์มิวสิกดนตรีสดทั้งศิลปินดังและศิลปินท้องถิ่นทั้ง2คืนเลยทั้งคืนวันศุกร์ที่9คืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมมีทั้งดร.ฟูไทยตรงวงใต้สวรรค์สิงโตนำโชคเล็กรัชเมศสายศิวพรแบงค์โมเดิร์นนะครับงานจะมีขึ้นที่สวนสาธารณะหาดแสนสุขลำปำเกาะลอยจังหวัดพัทลุงงานนี้เข้าฟรีตลอดงานครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ของททสำนักงานนครศรีธรรมราชได้ก็เขาก็จะดูแลพัทลุงด้วยนะครับ Facebook TAT นครศรีธรรมราช Officeเดินทางท่องเที่ยวเดินเที่ยวงานสมัยแอดพัทลุงงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังเดินเพลินจนเมื่อยไปหมดใช่ไหมครับปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วครับช่วยได้เลยนั่งพักตาขาที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวสักพักก็ออกไปเดินได้ต่อด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทยแท้9ชนิดที่จะช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญใช้งานง่ายที่สุดเลยยิ่งไปเที่ยวในงานอย่างนี้ปวดขาปวดหน้าแข้งก็นั่งเปิดแล้วก็ทาได้เลยไม่ต้องไปล้างมือไม่ต้องไปเช็ดมือสะดวกมากๆครับ3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสของยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดได้ทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงร้านบูธร้านขายยา Extra Plus ใน 7-Eleven Pure Pharmacy ใน Big C Tops Care Villa Market Big C อาเพียร์ฟาร์มาซีในบิ๊กซีเซฟดรักโลตัสฟาร์มาซีตอนนี้ต้องมีติดตัวติดบ้านไว้เลยติดรถด้วยนะครับสะดวกมากๆมีคุณผู้ฟังรายงานมาจากบางนาตราดกม.4ฟ้าใสไม่มีฝนแต่เมื่อคืนช่วงประมาณ2:00โอ้โหตกหนักมากผมตกใจตื่นเลยตอนแรกฟ้าร้องคำรามหนักมากแต่วันนี้ดูสดใสนะครับเราได้ฟังงานเพลงของ The Beatles มา I Follow The Sun Here Comes The Sun แถมอีกหนึ่งเพลงน่ารักจากหนังเรื่อง Yesterday ครับ
1: โอเค

The Wonders กับเพลง That Thing You Do ที่น่ารักมากเลยนะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ทำออกมาได้สนุกมากก่อนหน้านั้นได้ฟังเพลงจากหนังเรื่อง Yesterday เพลงที่ใช้เรื่องราวบทเพลงของ The Beatles คนเขียนเรื่องก็เก่งมากๆวันนี้ได้ฟังเพลงน่ารักที่ชื่อ Opladi Oplada จะได้เข้ากับบรรยากาศสดใสของกรุงเทพมหานครวันนี้แต่มีคุณผู้ฟังส่งรูปมาจากวังจันทร์ระยองเวลานี้นะครับโอ้ฝนตกหนักกระจกเบลอเลยมองไม่เห็นส่งกำลังใจให้นะครับถ้ากำลังขับรถอยู่ก็ขอให้ราบรื่นพูดถึงเรื่องของขับรถมีคุณผู้ฟังไปเที่ยวแคนาดามาบอกว่าตอนแรกจองน้องคิกส์เอาไว้จะขับเส้น Sea to Sky Highway จากแวนคูเวอร์ไปวิสเลอร์ปรากฏว่าไม่ได้ติดใบขับขี่ของไทยไปด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้าเลยไม่ได้ขับน้องคิกส์เลยถ้าได้ขับน้องคิกส์นี่จะได้ลองนิสสัน Connect Service ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันให้คุณได้เชื่อมต่อกับรถควบคุมเช็คสถานรถสถานะรถได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้การใช้น้องคิกส์ง่ายขึ้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Start รถจากระยะไกลช่วยให้ห้องโดยสารเย็นสบายก่อนออกเดินทางโดยแอร์นี่จะเปิดมานี่จะอุณหภูมิจะเท่ากับตอนเราก่อนดับเครื่องยนต์นะครับถ้าก่อนดับ24

24 Remote Engine Start มาก็จะเปิดที่24เหมือนกันนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความพร้อมและดูสถานะรถยนต์ได้ง่ายแล้วก็ยังหาตำแหน่งรถผ่านการดูแผนที่ในแอปแถมสามารถสั่งกับพริบไฟก็ได้นะครับหรือให้มีเสียงแตรเบาๆก็ได้จะได้หารถได้ง่ายขึ้นพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง SOS Emergency Support นี่ก็คือ Nissan Connect Service ที่จะช่วยให้การใช้รถสะดวกมากยิ่งขึ้นครับพบกับ Nissan ที่ตอนนี้ก็จะจัดงานกันทั่วเลยหลายพื้นที่เลยนะครับช่วงนี้ที่โรบินสันลพบุรีเซ็นทรัลชลบุรีเดซันอัพคันทรีมินิมอเตอร์โชว์วันที่5ถึง11ตุลาคมและวันที่8ถึง14ตุลาคมเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ครับนิสสันแบงคอกมินิมอเตอร์โชว์มีโอกาสขอเชิญนะครับมีโปรพิเศษมีกิจกรรมพิเศษเยอะแยะมากมายข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.nissan.co.th ครับคุณผู้ฟังบอกว่าติดทับทิมแก้วไปด้วยขอบคุณมากๆเลยครับบอกว่าช่วยได้เยอะเลยจริงครับเวลาเดินทางนี่นั่งรถนานๆแล้วพอไปเที่ยวพอถึงจุดหมายปลายทางที่จะต้องเดินเที่ยวเราก็เดินกันเต็มที่เพราะฉะนั้นมีอาการปวดเมื่อยแน่นอนขอบคุณมากๆครับที่ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ใจดีของเรายาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วมีคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้บอกว่าจะเล่าเรื่องหนูน้อยอีกคนหนึ่งหลังจากที่เล่าเรื่องหนุ่มน้อยเขียนเรียงความเรื่องชกมวยนะครับชิงแชมป์วันนี้ก็มีเรื่องของหนูน้อยสาวน้อยชั้นอนุบาลปรากฏว่าเธอต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับคุณพ่อคุณแม่พาไปเด็กหญิงตัวน้อยๆก็แวะคุยกับคุณพยาบาลคุณพยาบาลก็ถามว่าหนูเคยกระดูกหักไหมแม่หนูก็ตอบว่าเคยค่ะคุณพยาบาลก็ถามว่าแล้วเจ็บไหมน้อยก็ตอบว่าไม่เจ็บเลยค่ะคุณพยาบาลก็โอ้เป็นไปได้ยังไงกระดูกตรงไหนหักถึงไม่เจ็บคะหนูน้อยยิ้มแล้วก็ตอบว่ากระดูกแขนของคุณพ่อค่ะ

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ออดิโอไฟตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: ขับ Kicks ให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Services คลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำคลิกเดียวก็รู้ตำแหน่งรถแต่ถ้ายังไม่เจอก็คลิกอีกทีคลิกเดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ InCar SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-1 รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร 083-712-4448

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าว

0: องเสียงแบบเดิมๆร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
0: ดื่มเครื่องเสียงแบบเดิมๆร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
0: ดื่มเครื่องเสียงแบบเดิมๆร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
0: ดื่มเครื่องเสียงแบบเดิมๆร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
0: ดื่มเครื่องเสียงแบบเดิมๆร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
0: ดื่มเครื่องเสียงแบบเดิมๆร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
0: แบบเดิมๆร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: โดยมีแอปพลิเคชัน
0: ร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: โดยมีแอปพลิเคชัน
0: ร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: โดยมีแอปพลิเคชัน
0: ร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: โดยมีแอปพลิเคชัน
0: ร้อน Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: โดยมีแอปพลิเคชัน
0: Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
1: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: โดยมีแอปพลิเคชันแคมมีโอกาสแวะไปพิสูจน์ความพิเศษของ Canvas Hi-Fi ได้อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นที่วัน Bangkok ชั้นจีโซน The StoryPower Mall ทั้งที่สยามพารากอนทั้งที่ The Emporium แล้วก็ร้าน LCD TV Thailand ครับหรือมาที่บ้านของ Sonic Vision ถนนพระราม3ได้เลยอาคาร Sonic Vision นัดหมายล่วงหน้าที่0851510066ครับมาถึงงานเพลงที่เปิดเพลงนี้ขออนุญาตเปิดเพลงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ไปเที่ยวแคนาดาแล้วก็สามีของฝากมาฝากดีเจด้วยขอบคุณมากๆเลยครับน่ารักมากเลยเที่ยวสนุกกลับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยราบรื่น

0: Melody Fair จาก Bee Gees ที่คุณผู้ฟังแนะนำมาไว้และวันนี้วันที่6ตุลาคมวันนี้เป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดของคุณผู้ฟังคุณหญิงอนิชานะครับสุขสันต์วันเกิดครับ
1: There are places I'll remember all my lifeSome have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall.Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all.

0: But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more.
1: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: เวลา18นาฬิกา

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
5: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
7: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
8: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
11: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
10: ฮะ
11: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
10: เปล่านะ
11: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำให้ฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เถอะเพื่อคนที่คุณรัก
11: กันแค่นี้ทำให้ฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เถอะเพื่อคนที่คุณรัก
11: กันแค่นี้ทำให้ฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เถอะเพื่อคนที่คุณรัก
11: กันแค่นี้ทำให้ฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เถอะเพื่อคนที่คุณรัก
11: กันแค่นี้ทำให้ฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เถอะเพื่อคนที่คุณรัก
2: เพิ่มเติมได้ที่0851510066
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
5: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
13: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece
14: พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
15: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
16: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
17: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
18: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
17: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
18: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
19: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรสายด่วนอย1556
20: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in 1รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
21: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วง6โมงเย็นครบทรงชาติเสร็จเรียบร้อยกลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับมาสกรูเดินออกไปดูเช็คบรรยากาศด้านนอกก็ยังดูสว่างสวยบรรยากาศดีเลยนะครับในย่านนี้วิภาวดีรังสิตสามแยกดินแดงสว่างสวยบรรยากาศดีก็เลยนึกถึง Here Comes the Sun เวอร์ชันของโยโย่มาที่ได้เจมส์เทเลอร์มาเป็นแขกรับเชิญต่อเนื่องมาจาก My Best Friend งานเพลงของ Air Supply จากบั้มชุด Lost in Love เป็นเพลงเล็กๆปิดท้ายอัลบั้มเพลงสุดท้ายในชุดเลยเชื่อว่าแฟนของ Air Supply ก็น่าจะชอบเพลงนี้ไม่ใช่ชอบเรื่องนี้ชอบเพลงนี้นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ผมชอบได้อ่านข่าวที่ทางททท.ครับจับมือกรมท่าอากาศยานและ4ภาคีเครือข่ายลงนามเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารรอที่กำลังรอเปลี่ยนเครื่องสามารถออกมาเที่ยวไทยได้เชื่อมการเดินทางสู่การใช้จ่ายกระจายรายได้และยกระดับไทยสู่ Aviation and Tourism Hub ก็มีการลงนามกันไปเรียบร้อยนะครับมุ่งที่จะปรับช่วงเวลาการรอระหว่างเที่ยวบินของผู้โดยสารให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง Transfer Passenger ผู้โดยสารรอต่อเที่ยวบิน Transit Passenger สามารถจะเดินทางออกมาได้เพื่อท่องเที่ยวรวมทั้งจะช่วยเชื่อมสนามบินเมืองแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวไว้มีความคืบหน้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันเสมอในช่วงนี้4โมงเย็นถึง1ทุ่มเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเด่นเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณโชคดีที่เดือนนี้ไม่มีคุณผู้ฟังถามว่าจ่ายเงินค่ายาคูหรือยังปรากฏว่าลืมอีกแล้วโอ้โหแต่น้องก็น่ารักนะเขาก็ทักสติ๊กเกอร์มารีบจัดการทันทีเลยช่วงนี้มีอาการก้องแกงมากนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อยาคูจากสาวยาคูสะดวกมากครับสะดวกจริงๆบริการอย่างประทับใจดุจญาติมิตรสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักส่วนจะดื่มยาคูช่วงเวลาไหนดีเราก็มีคำตอบให้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องย้อนไปดูว่าคุณสมบัติพิเศษของจุลินทรีย์ของยาคูจุลินทรีย์ชิโรต้านี่คุณสมบัติพิเศษของเขาคือเขาสามารถทนต่อสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารและความเป็นด่างในของน้ำดีนะครับคือทนได้ทั้งกรดทั้งด่างซึ่งโปรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์จะมีคุณสมบัติในการทนกรดในกระเพาะและด่างในลำไส้ที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็ทำให้การดื่มของโปรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันบางสายพันธุ์นี่ดื่มช่วงก่อนอาหารช่วงท้องว่างเพราะว่าในกระเพาะอาหารจะมีความเป็นกรดต่ำหรือบางสายพันธุ์ดื่มหลังรับประทานยาปฏิชีวนะ 1-2 ชั่วโมงเพราะว่าตัวยาปฏิชีวนะจะทำลายสมดุลของจุลินทรีย์ทั้งหมดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่จุลินทรีย์ยาคูของเราอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับว่าทนได้ทั้งกรดในกระเพาะด่างในลำไส้เพราะฉะนั้นดื่มเมื่อไหร่ก็ได้ช่วงไหนก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้น
ดื่มยาคูลเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักครับเมื่อปลายชั่วโมงที่แล้วเปิดเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับคุณผู้ฟังที่ครบรอบคล้ายวันเกิดวันนี้เป็นเสียงพูดของชอนคอนเนอรี่คราวนี้มาฟังเสียงร้องกันบ้างฟังจากต้นฉบับเลยครับส่ง In My Life อีกครั้งหนึ่งสุขสันต์วันเกิดสำหรับคุณผู้ฟังที่ครบรอบคล้ายวันเกิดวันนี้6ตุลาคมก็ขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยความปรารถนาดีจากยาคูครับ

วันนี้บรรยากาศสดใสก็หวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงหัวเราะส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังหลายท่านที่บอกว่าตอนนี้ต้องเริ่มทำความสะอาดบ้านน้ำลดแล้วแต่ว่าต้องทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ความสะอาดบ้านครั้งใหญ่นี่ก็งานใหญ่ต้องเหนื่อยแน่นอนยังไงก็อย่าลืมเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาล้างบ้านแล้วอย่าลืมล้างเท้าของเราเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อที่จะได้ฆ่าเชื้อโรคให้หมดจดนะครับรวมถึงเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆภายในบ้านที่เราต้องสัมผัสเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกๆท่านด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจครับเมื่อสักครู่ได้ฟัง In My Life จาก The Beatles และ Laughter in the Rain จาก New Starkaพูดถึงนิวสตาร์กาผมเพิ่งจะเห็นเพลง The Hungry Years แต่จริงๆชุดนี้ได้มานานมากแล้วนะครับ Angry Bird Calling ที่มันก่อนเปิดเพลงอะไรนะ Kiss Me Honey ที่คุณผู้ฟังหลายท่านชอบมากๆเลยอัลบั้มชุดนี้ออกมาตั้งแต่ปี2014เป็นอัลบั้มที่ Angry Birdเชื้อเชิญเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมร้องในทุกเพลงเลยนะครับและคนแรกที่แองเกอร์เบิร์ตโทรไปชวนก็คือเอลตันจอห์นแองเกอร์เบิร์ตบอกว่าเอลตันจอห์นตอบรับทันทีเลยไม่ถามอะไรเลยนะครับบอกว่าจะชวนมาร้องเพลงในอัลบั้ม Say Yes ทันทีและในชุดนี้มีเพลง The Hungry Yearsเพลงความหมายดีที่นิวสดาก้าก็มาร่วมร้องด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังบทเพลงปีแห่งความหิวโหยเรากำจัดความหิวกันก่อนด้วยมื้อเย็นแสนอร่อยจากน้ำมันพืชโอลีนครับเลือกอร่อยต้องเลือกโอลีนโอลีนโอนลี่จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนครับน้ำมันพืชของคนไทย100% แต่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความปลอดภัยมั่นใจได้ 100% เลยครับนอกจากนี้ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทำให้น้ำมันพืชโอลีนของเรายังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยโดยเฉพาะวิตามินอีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆนะครับแต่จริงๆชื่อดีนะอนุมูลอิสระตอนแรกที่ผมเห็นคำนี้ผมยังนึกว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีกับร่างกายนะแต่ปรากฏไม่อนุมูลอิสระนี่ไม่ใช่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆเลยในน้ำมันพืชโอลีนของเราก็ยังคงคุณค่าของวิตามินอีจากธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่บอกว่าเหนื่อยเพราะว่าต้องดูแลครอบครัวต้องส่งน้องชายชีวิตก็จะมีช่วงที่ขมบ้างหวานบ้างแต่เมื่อเราผ่านมันไปได้มองย้อนกลับมาความแต่ครอบครัวต้องส่งน้องชายชีวิตก็จะมีช่วงที่ขมบ้างหวานบ้างเมื่อเราผ่านมันไปได้มองย้อนกลับมา
แต่ครอบครัวต้องส่งน้องชายชีวิตก็จะมีช่วงที่ขมบ้างหวานบ้างแต่เมื่อเราผ่านมันไปได้มองย้อนกลับมาความรู้

Yesterday Once More ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ต่อเนื่องมาจากบทเพลง The Hungry Years ของ Neil Sedaka ที่ Engelbert Humperdinck นำมาร้องใหม่ในบั้มชุด Engelbert Calling แล้วก็เชิญ Neil Sedaka เจ้าของเพลงมาร่วมร้องด้วยกันนะครับบทเพลงความหมายดีก็จริงอย่างที่เพลงเขาว่าเมื่อเราผ่านช่วงเวลายากลำบากในชีวิตตอนที่อยู่ในช่วงนั้นก็เครียดลำบากใช่ไหมครับแต่พอผ่านมาได้มองย้อนกลับไปอาจจะรู้สึกคิดถึงก็ได้ I miss the hungry years ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีช่วงเวลาที่ดีมีความสุขกับบทเพลงที่ดีและเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมโดยเฉพาะลำโพง Estalon Extreme MK2 ครับที่กำลังจะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย Estalon Extreme MK2 Special Edition สุดยอดลำโพงสัญชาติเอสโตเนียจะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน BIAV Show Bangkok International Audio Video Show 2026งานจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้ครับ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทได้เวลาต้องไปกินโจ๊กที่ Landmark อีกแล้วBIAV Show 2026ครับและ Case Home Entertainment Plus อยู่ที่ชั้น3ห้องสุขุมวิท6คุณผู้ฟังไปงานนี้ห้ามพลาดเลยต้องแวะไปชมเลยนะครับแค่ได้ฟังเสียงนี่ผมว่าคุ้มค่าการเดินทางมากเลยลำโพงตัวลำโพงเองก็สวยงามมากนะครับเท่สุดๆรูปแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องนึกอยากฟังเสียงแน่นอนใครที่นึกภาพ Estalon Extreme MK2 ไม่ออกทักไลน์มาได้เดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ดูโอ้โหมีโอกาสขอเชิญนะครับงาน BIV Show 2026ห้องสุขุมวิท6ชั้น3โรงแรม The Landmark สุขุมวิทไปพบกับ Estalon Extreme MK2 สุดยอดลำโพงสัญชาติเอสโตเนีย30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ครับเดี๋ยวยังไงจะมาเตือนความจำคุณผู้ฟังตลอดเลยจากบทเพลงดีๆมาฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักกันบ้างเมื่อชั่วโมงที่แล้วฟังเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลช่วงนี้มาฟังเรื่องที่เกิดขึ้นในศาลครับวันนี้มีการพิจารณาคดีที่จำเลยคนนี้ก่อความผิดซ้ำซากและมาขึ้นศาลหลายครั้งแล้วก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาเจ้าหน้าที่ก็ถามจำเลยว่าต้องการทนายไหมจำเลยตอบเสียงดังฟังชัดเลยครับว่าไม่ต้องครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพูดแต่ความจริง

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: The All New Nissan Kicks E-Power มาพร้อม Walk Away Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บนี่แหละอิสระใหม่แบบ Kicks Yes Nissan
2: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
3: BIAV Show where true sound comes alive
4: เที่ยวไกลใครว่าเหนื่อยด้วยเทคโนโลยี Pro Pilot ที่ช่วยรักษาความเร็วระยะห่างและช่วยประคองรถให้อยู่กลางเลนเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายกว่าที่เคย
5: Yes Nissan
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่ง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุก

0: ครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
1: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

ฟังบอกว่าเสียงนิวสตาก้าที่มาร้องคู่กับแองเกิลเบิร์ดนี่เสียงนิวหวานไปเลยธรรมดาเสียงเขาจะออกแหลมๆนิดนะครับแหลมนิดๆแล้วก็ส่งรูปท้องฟ้ามาด้วยวันนี้ท้องฟ้ากรุงเทพมหานครก็สวยงามนะครับไม่แพ้ที่สระบุรีคุณผู้ฟังจากสระบุรีถ่ายรูปมาให้ดูโอ้สวยมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อสักครู่มีฝนตกมาโครมใหญ่เลยบอกว่าเป็นฟ้าระเบิดฝนตกตุ้มใหญ่ไปตอน 5 โมงเย็นสวยมากจริงๆนะครับฟ้าเป็นสีทองสีส้มขอบคุณมากที่ส่งรูปสวยๆมาให้ได้ชมกันนะครับพูดถึงนิวสตาก้าก็ต้องเปิดเพลงนี้เพราะว่าช่วงท้ายเพลงเธอร้องว่าสตาก้า is back จริงๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยฟังเพลงนี้มา 3-40 ปีไม่เคยสังเกตเลย

Love Will Keep Us Together จาก Captain and Tennille ที่ช่วงท้ายเพลง Tony Tennille เธอร้องว่า Sidaka is back นะครับแล้วก็ได้เวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วครับคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆเรื่องน่ารักน่ารักอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเย็นๆแบบนี้ขอบคุณมากๆครับและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมครับคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
1: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโลกในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนแหวนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางประกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: จะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: น้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ

0: ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Talk about everything. That is okay English family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. For this program we have two hosts. One host is very handsome and one host is okay, can go to the temple at late. Yeah, not beautiful but not ugly, sure.
3: You are absolutely beautiful. เมื่อกี้แปลอะไร
2: นะจาก
3: ภาษาไทย
2: เขาไปวัดตอนสายๆได้Can go to the temple not really late. It does not early. I can go to the temple really late, not early, because I'm not beautiful enough go to the temple in the morning.
3: That's funny.
2: Mr. Anu Pitti, please.
3: Hello, everybody. And คุณอนุมาเกษตรพืชผล
2: Yeah. ใครจะกล้าบอกว่าตัวเองสวยไงคุณรู้ป่ะ
3: เดี๋ยวนะ So คนที่ไม่สวยไม่น่าเกลียดก็ไปวัดสายๆได้ you can go late to the temple
2: ก็บางทีมีคนก็ถามว่าสวยไหมเราก็ไม่กล้าบอกว่าสวยหรือไม่สวยเราแค่บอกว่าเออก็ไปวัดตอนสายๆได้อยู่นะโอ้ยคุณผู้ฟังความสวยมันจะอยู่คงทนสักแค่ไหนพวกถามหน่อยเหอะใช่ไหม
3: ภาษาอังกฤษเราจะบอกว่า no oil painting คือ oil painting สมัยก่อนเขาจะเวลาเขาทำ portraitเขาจะระบายใช้สีน้ำมัน
2: yes sir
3: ก็คือ oil O I L ก็เลย oil painting ก็คือ portrait ทำจากสีน้ำมันมันจะสวย
2: yep.
3: แล้วก็ถ้าจะไปดู portrait จาก200 300 400ปีที่แล้วจะเห็นว่าทุกคนก็ดูดีนะ mm. แม้พวกที่แบบชั้นสูงแต่ว่าเห็นชัดๆเลยว่าชีวิตในเรื่องในชีวิตจริงเขาไม่น่าจะหล่อหรือสวยขนาดนี้ mm. ก็ดูแบบน่าเกลียดแต่ว่าเขาทำให้
2: ดูดี
3: Everybody looks good. ทุกคนดูดีใน oil painting.
2: Yeah.
3: เพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเรามีสำนวนเวลามีคำว่า What does she look like? เธอมีหน้าตายังไง What does she look like? We'll say she's no oil painting.
2: ก็คือมันไม่น่าจะสวยขนาดนี้นั่นเองนะคะ
3: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
2: Yes, I understand. แต่ว่าเรื่องของ beautiful
3: no
2: and handsome. I heard about some sentence they said for the beautiful and handsome maybe is still20 or 30 years about clever is still 40 or 50 years after you born is it right
3: what do you mean
2: ก็คือเขาจะบอกว่าความสวยงามความหล่อเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้สัก20 30ปีความเก่งความฉลาดความสามารถเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้สัก50 60ปีแล้วมันก็จะแบบเสื่อมๆบ้างไปตามวัยนะแต่ความดีแต่ความดีเนี่ยสิ่งที่คุณทำดีบุญกุศลเนี่ยมันจะอยู
3: ่ all the time
2: yeah how to say in English if I want to tell many people same as meaning same like this meaning
3: when you understand you can be beautiful or handsome from 20 to 30 you can be wise and knowledgeableFrom 40 to 50, but you can be good all your life.
2: ใช่ความสวยความหล่อจะอยู่กับเรา20 30ปีเท่านั้นแหละความเก่งความฉลาดความสามารถอยู่กับเรา50 60ปี
3: เรากลับไปที่คุยกับเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นที่มาสายๆที่วัดได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า plain P L A I N
2: หน้าตาเพลน
3: ๆ Yeah she's very plain
2: หน้าตาธรรมดาธรรมดา
3: ขอโทษนะครับ He is very plain ด้วยไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายด้วย plain
2: Yes I am plain but
3: No you're not plain
2: I am plain before I make
3: you're
2: up but
3: not.
2: I make up I will be beautiful
3: oh, God sake มันมีอีกสำนวนหนึ่งที่สนุกในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คนที่แบบหน้าตาจืดๆหน่อยก็คือเราจะบอกว่า
2: บุ้งจืด
3: Nothing to write home about
2: Nothing to write home about.
3: He is nothing to write home about. What does he look like? He's nothing to write home about.
2: หมายความว่า
3: เขาไม่ได้เป็นประเด็นที่จำเป็นจะต้องเขียนจดหมายถึงบ้านเพื่ออธิบาย
2: ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดขนาดนั้น
3: คือ nothing to write home ก็คือเขียนจดหมายถึงบ้านเพื่อที่จะอธิบายว่าเจอผู้ชายคนนี้วันนี้ หน้าตาเป็นยังไงคือถ้าบอกว่า he is nothing to write home about ก็คือไม่จำเป็นต้องเขียนจดหมายนั้นเพราะเขาไม่หล่ออ
2: ืมๆต้องถามว่าในชีวิตคนเราเจอคนหล่อจริงๆหล่อสุดๆเนี่ยสักกี่คนปุ๊กจำได้ครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเคยมีคนมาหาปุ๊กที่ออฟฟิศเป็นรุ่นน้องแฟนปุ๊กเป็นตำรวจหล่อมากจริงๆหล่อขนาดที่ว่าปุ๊กอยู่ในออฟฟิศกับลูกน้องปุ๊ก2คนน้องฝนเนี่ยมือขวาปุ๊กเนี่ยน้องฝนก็ทำงานอะไรไม่รู้แล้วน้องตำรวจคนนี้เข้ามาลูกน้องปุ๊กอ่ะแบบจ้องแบบตาค้างแล้วอ้าปากค้างเลยอ่ะหล่อมาก
3: คุณคิดว่าทำภาษาอังกฤษ Do you think he knows that he is handsome?
2: Sureคนหล่อส่วนมากจะรู้ตัวว่าตัวเองหล่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะต้องมีใครสักคนหลุดปากชมว่าเฮ้ยหล่ออ่ะ
3: คนที่เขาเคยทำงานวิจัยว่าผู้หญิงที่สวยผู้ชายที่หล่อเขาจะได้รับการต้อนรับที่ดีทุกที่ที่เขาไปเขาจะมีชีวิตที่แบบดำเนินชีวิตโดยที
2: ่
3: มีคนรอบข้างที่ดีที่แบบพูดจาดีกับเขาเขาได้เปรียบ
2: คือหน้าตาเขาเหมือนได้รับบัตรเชิญตลอดอะ
3: แต่ถ้าหน้าตาอย่างผมนะถ้าเราไปไหนแล้วก็คือไม่มีใครจะแบบพูดจาดีแบบขนาดถ้าผมหล่อเหมือนใครเดทเคนธีรเดชเอ้ยมันเลยไว
2: น
3: า
2: เด
3: ท
2: นาเดทก็โหดอยู่นะ คือหน้าตาไม่สวยค่ะแต่ถ้าพูดไปแล้วก็พอจะคบได้อยู่นะคะเว้ยหน้าตาไม่หล่อแต่พูดไปแล้วก็น่าจะคบได้อยู่นะคะ
3: It's interesting though because a lot ofvery famous like yeah. actors and actresses ถ้าพบในชีวิตจริงเคยเจอไหมเขาก็แบบดูเหมือนธรรมดาแต่พอเขาขึ้นกล้องพอมีการถ่ายรูปเขาขึ้นกล้องทันทีเลยเคยเห็นไหม
2: ก็เคยเห็นแต่พวกเสน่ห์ของคนเรา I would like to talk about the charming yeah it does not only the face so many people I can tell you okay I saw him or I saw herShe's a plain, same you speak. But after she talk,
3: yes.
2: after she laughing, or after he tell something about her idea, his idea, oh, wow, is a handsome more than her face or his face.
3: This is so true.
2: Right?
3: Very true. I remember when I was very young, I met a girl who I had to work with, actually, at a camp where we peed up in Pok Pee Liang, deep camp.อันนี้ตอนอายุ20กว่าแล้วก็ที่ออสเตรเลียแล้วหัวหน้าคือตอนนั้นเขาต้องน่าจะ21 22พูดตรงๆนะ I will be totally honest with you she wasn't good looking she was nothing to write
2: plain
3: home
2: plain.
3: about
2: plain she's a plain plain
3: very plain probably ugly
2: oh wow
3: but you would never call her ugly becauseHer personality, she was so beautiful in her personality. She was so kind. She was so helpful. She was all...
2: Oh, wow.
3: But you would never call her ugly because her personality, she was so beautiful in her personality. She was so kind. She was so helpful. She was...
2: Oh, wow.
3: But you would never call her ugly.Ugly because her personality, she was so beautiful in her personality. She was so kind. She was so helpful. She was.
2: Oh, wow.
3: But you would never call her ugly because her personality, she was so beautiful in her personality. She was so kind. She was so helpful. She was.
2: Oh, wow.
3: But.You would never call her ugly because her personality, she was so beautiful in her personality. She was so kind. She was so helpful. She was...
2: Oh, wow.
3: But you would never call her ugly because her personality, she was so beautiful in her personality. She was so kind. She was so helpful. She was...
2: Oh, wow.
3: But you would never call her ugly because her personality, she was so beautiful in her personality. She was so kind. She was so helpful. She was...
2: Oh, wow.
3: But you would never call her ugly because her personality, she was so beautiful in her personality. She was so kind. She was so helpful.She was all you Everybody loves to talk to you. But
2: when you're old,
3: when you get older and you're not handsome or beautiful anymore, people don't really want to talk to you. And that must be terrible after everybody wants to talk to you.
2: Yeah.
3: But if you are

0: normal, plain looking like me, nobody wants to talk to you all your life. So it's okay.
1: เพราะเรารับได้
0: เพราะว่ารับได้แล้วมีประสบการณ์ตั้งนานแล้ว
1: คุณแอนดูพูดเนี่ยคุณผู้ฟังไปดูเลยนะฮะในออนไลน์ฮะตาม Facebook TikTok ฮะเขาจะมีการเอารูปดารามานะแล้วเขาจะเอารูปดาราเออใช่ตอนที่เป็นหนุ่มอย่างเช่นคีนูรีฟตอนที่แสดงเรื่องอะไรนะ
0: The Matrix
1: The Matrix หรือไอ้ที่ The Fast
0: อะไรนะ The Fast and the Furious
1: ที่อ่ะคีนูรีฟตอนเข้าวงการใหม่ๆหล่อมากแล้วก็คีนูรีฟในยุคปัจจุบันก็หล่อเหมือนเดิมแต่ว่า
0: Speed
1: The Speed Fast ตั้ง Speed นั่นแหละก็คีนูรีฟตอนนั้นหล่อสุดๆเลยแต่ปัจจุบันนี้เขาก็หล่อแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
0: เขาอายุมากแล้ว
1: ใช่หรือว่าอะไรนะจูลี่ใช่ไหมจูเลีย
0: โรเบิร์ตส
1: ์จูเลียโรเบิร์ตก็สวยแบบมั่นใจแบบมีเสน่ห์มากทุกวันนี้เธอก็สวยแบบผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: แต่ว่า2คนที่คุณยกตัวอย่างเมื่อกี้ความจริงแล้วเขาอยู่ที่วัย50 60แล้วเขายังดูดีนะ they still look good for their age for their age
1: สมกับวัย
0: but if you compare to when they're 20 well you know everybody looks like that but some actors look terrible when they're 50 or 60 they ไม่รู้
1: ยังหนุ่มสาวตลอดเหรอ
0: yeah เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเรากลับมาคุยเรื่องนี้ต่อ
2: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
3: โอเค English Family
2: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
5: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธกส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
2: สนับสนุนข่าวโดย
1: Isuzu ส่งกำลังใจเคียงข้างผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมอบส่วนลดพิเศษช่วยแบ่งเบาภาระดูแลรถ Isuzu เดินหน้าส่งกำลังใจและอยู่เคียงข้างลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภายใต้แนวคิดมากกว่าความช่วยเหลือคือเคียงข้างคุณทุกเวลาพร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและตรวจเช็คสภาพรถโดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมส่วนลดค่าแรง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30% และบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้รถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยสิทธิพิเศษดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ณศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ทั่วประเทศผู้ที่สนใจนะฮะสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ทั่วประเทศหรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร02118 0777 ทั้งนี้ส่วนลดค่าอะไหล่ไม่รวมอุปกรณ์ประดับยนต์แบตเตอรี่รถยนต์และยางรถยนต์โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2: คุณกำลังอยู่กับ
3: OK English Family
2: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmassthai.com

0: That is
1: You
0: actually
1: like
0: my
1: this cookie?
0: brother,
1: Yeah.
0: my American brother sent me a he thought เขาคิดว่าผมวันเกิดผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเ
1: อ
0: ข
1: ๋อ
0: า
1: เย
0: ค
1: อ
0: ิดผิดทุกปีไม่เป็นไรไม่แก้แต่เขาส่งภาพตอนที่ผมอายุ17
1: อุ้ย
0: with
1: หล
0: my
1: ่ออ่ะ
0: sister as well
1: เอ้ยดูหล่อ
0: มี
1: อ
0: น
1: ่ะ
0: กกำลังเกาะอยู่บนหัว
1: โอ้ยเออหล่อนะ Mr. Andrew very handsome when he's
0: No,
1: young
0: I was never handsome. Never, never, never handsome.
1: ดูสิทำตัวจังเลย
0: No, it's true. I never was.
1: เน
0: But
1: ี่
0: that
1: ย
0: was okay. You know, I think if you're not handsome, then you get older, you're okay. But if I'm really handsome and then I get older and I'm not handsome anymore, I don't think that's a good thing to be, right?
1: Yeah, I understand. So many times when we see the movie in American movie or in Chinese movie is the same. มีพระเอกหนังจีนบางคนที่ไม่หล่อนะแต่หนังสามารถนำเสนอเรื่องราวในชีวิตเขาเสน่ห์ในการใช้ชีวิตในการต่อสู้ตามเนื้อหาในบทละครซึ่งโอเคมันอาจจะเป็นการเติมแต่งมาแหละแต่มันก็ต้องสะท้อนจากชีวิตจริงคนเราอย่างเช่นวันจือเหลียงแอนดูอาจจะไม่รู้แต่เขาเป็นพระเอกจีนที่แบบหน้าตาไม่หล่อเลยอ่ะหน้าตาบ้านๆหน้าตาธรรมดาแต่ในหนังที่เขานําเสนอก็เป็นเรื่องราวชีวิตที่แบบเป็นนักสู้แล้วก็กล้าได้กล้าเสียกล้าลุยรักเดียวใจเดียวแล้วแต่คอนเทนต์ของเรื่องนะฮะมันก็เลยทําให้เราอ่ะชอบผู้ชายคนนี
0: ้
1: เพราะว่าเขามีจุดอื่นๆที่น่าประทับใจซึ่งพวกก็อยากจะเปรียบเทียบว่าในชีวิตจริงของคนเราก็เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เกิดมาหล่อคุณอาจจะไม่ได้เกิดมาสวยแต่เชื่อไหมว่าในบุคลิกในความเป็นตัวคุณหลายๆอย่างมันสามารถทำให้คนรักคนชื่นชอบคนเอาคุณอะเอาเนี่ยคนอยากคบกับคุณ
0: ประชาชน
1: อ
0: ชอบ
1: นะ
0: ดาราฮอลลีวูดก็ผมว่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้ยัง
1: นะ
0: Who's a good example ที่แบบไม่ได้เป็นรอแบบ
1: มิสเตอร์บีน
0: Mr. Bean, Rowan Atkinson. Yeah.
1: ใช่พี่เขาก็ไม่ได้หล่อมาก
0: Jack Black ที่เป็นที่เขาเป็นตัวตลกด้วยตัวอ้วนWhite Cloud ก็แบบแต่เขาตลกเลย
1: แล้วเราก็ชอบเขา
0: ต้องหัวเราะเลยแบบยิ้มทุกครั้งเลยผมว่าทอมแฮงค์ก
1: ็ไม่
0: หล่อนะแต่เขาเล่นเก่งเขาเล่นเก่งมาก
1: เราประทับใจเราอินกับเขา
0: เขาอาจจะรอตอนที่สมัยเป็นหนุ่มแต่แค่ดูเมื่อเรากลับไปดูสมัยเป็นหนุ่มก็ยังไม่ถึงแบบขนาดแบบ oh wow look how handsome he is like that ไม่มีเลย
1: เพราะว่าการที่คนเรามันจะหล่อหรือเป็นที่ประทับใจได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าตามันมาจากองค์ประกอบหลายอย่างในตัวคนนั้นอะไรเงี้ย
0: yes absolutely your personality if you have a lovely personality then that shines through your face like that.
1: And please remember, if you're not handsome or beautiful, same as me, I'm not beautiful. That mean we must to make another thing
0: instead.
1: To be good, to instead, to make another people satisfy you and happy with you. Example, the happy, the behavior, the kind, many things.
0: I think that a lot of people, as they get older, they start to do plastic surgery or cosmetic surgery, and it doesn't look good. And a lot of Hollywood actors and actresses, when you see them at like 60, and they've been doing all this work around here, their face doesn't look natural, and it doesn't look, they don't look young.
1: Yeah.
0: They just look old with a funny face, with a strange face. And that's why I don't like it. I don't think we should do it. Anyway, who knows?
1: เห็นด้วยถ้าหากจะไปทำศัลยกรรมอะไรให้ดูดีดูหนุ่มดูสาวก็ต้องระวังอย่าให้มันผิดทรงมากนะ
0: แต่ตอนนี้อันนี้ก็คือยุคแห่งศัลยกรรมนะ everybody is doing it except for me of course but
1: ปุ๊กก็ด้วยแต่ปุ๊กก็มีจิ้มไปบ้างปุ๊กก็โบท็อกไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า
0: ผมกลัว I'm afraid of Botox I'm scared กลัว
1: เคยกลัวเหมือนกันอะแต่อย่าถามตอนนี้ แต่ไม่ได้ทำมาจะปีหนึ่งนะหมอก็ถามไม่เห็นมาเลยก็เลยบอกเดี๋ยวว่างๆจะไปคือ
0: ไม่ต้องตอบว่าดิฉันสวยพอที่จะไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์แล้ว
1: ผมไม่มั่นใจขนาดนั้นแต่ประเด็นคือที่พวกไม่ค่อยไปฉีดโบท็อกซ์เพราะว่าเวลาไปฉีดโบท็อกซ์มันจะไม่สามารถโดเนชั่นได้เนื่องจากว่า
0: oh.
1: มันต้อง4เดือนไปนะถึงจะไปบริจาคเลือดได
0: ้ oh, really?
1: ไม่อย่างนั้นโบท็อกซ์ที่เราฉีดเข้าไปมันจะผสมในเลือดแล้วเวลาเขาเอาเลือดไปช่วยเหลือผู้ป่วยเลือดมันจะไม่แข็งตัวมันจะเป็นอันตรายกับคนที่รับบริจาคเลือดของเราฉะนั้นเราก็เลยแบบเก็บเลือดไว้บริจาคเลย
0: โบท็อกซ์เขาทำมาจากวัว
1: เหรออ
0: ืมคำว่าBO ก็มาจาก bovine BOVINE เป็นศัพท์ทางปศุสัตว์

0: ที่แปล
1: ปศุสัตว
0: ์ปศุสัตว์ที่แปลว่าcow cow cow
1: วัว
0: แล้วก็ tox ก็คือ toxic ก็คือ
1: ยาพิษ
0: มันยาพิษมาจากวัว
1: yes.
0: แต่มันทำให้เราสวย so we don't worry about that we don't care about that
1: yes sir. and have some question to ask you
0: go ahead
1: have the audience tell me please Mr. Andrew please if we go to abroad and go to the สถานสะดวกซื้อ
0: ที่grocery store
1: the grocery store andWe want to tell them อุ่นอาหารให้หน่อย how to say English ใช่ยังมีคนเขาฝากถามมาว่าถ้าเกิดเราไปเมืองนอกเราไปเข้าร้านสะดวกซื้อจะให้พนักงานเขาอุ่นอาหาร
0: ผมชอบที่ระยองนะครับมันจะมีร้านเซเว่นที่อยู่ใกล้บ้านผมเลยทุกคนในประเทศไทยก็สามารถเอ่ยประโยคนี้ได
1: ้ yeah.
0: แต่ผมก็มีที่ใช้เป็นประจำแล้วก็ถ้าผมไปที่นู่นแล้วก็ผมจะซื้อพวกแฮมสำหรับสุนัขที่อยู่แถวนั้น
1: อ๋อเหรอนึกว่าซื้อฝากปุ๊ก
0: ไม่เขาจะถามมันจะเป็นแฮมที่เป็น
1: ไม่แพง
0: ธรรมดา very cheap แล้วเขาจะถามทุกครั้งเลยว่าเวฟไหมเวฟไหมคือตอนแรกๆผมงงมากเพราะว่าผมนึกว่าเขาบอกว่าเวฟ w e b เวฟก็คือใหญ่แมงมุมใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เวฟ
1: อ๋อเวฟแปลว่าใหญ่
0: ไหมไม่เห็นมันมีใหญ่แมงมุมเลยนะไม่แต่พอรู้ที่ว่าที่หลังว่า wave w a v e ก็มาจากคำว่า microwave
1: yeah.
0: ในประเทศไทยนะครับการที่จะอุ่นอะไรก็ใช้คำว่า wave
1: มาจาก microwave
0: yes but ปัญหาก็คือ
1: the foreigner doesn't understand
0: yes we don't say that
1: how to say
0: I'm not gonna wave any food well maybe you can
1: in Thailand only Thailand or not
0: I don't know. I'd have to check that out. Anyway, there are two words I want to leave you with. Actually, three.
1: Yeah.
0: Warm. W A R M.
1: Oh, ที่แปลว่าอบอุ่นเหรอ
0: Yes. เติมคำว่า up.
1: Warm up.
0: Warm up ก็คืออุ่น
1: Can you help me to warm up the ham, please?
0: Yes. Please warm up the ham.
1: Please warm up the.
0: Teaching 7-Eleven ก็ต้องถามว่า Do you want to warm that up?Do you want to warm up that? Do you want to warm that up? That.
1: Do you want to make it hot?
0: Yes. Yes, but warm up มันง่ายกว่า
1: ง่ายกว่า
0: Please warm it up. Warm it up. Please warm the ham up. เราจะเอาสิ่งของน้ำแทรกเข้าไประหว่าง warm กับ up.
1: Do you want I warm ham up for you?
0: Do you want me? Do you want me to?
1: Do you want me to warm ham up
0: for you?
1: For you,
0: yes.
1: Do you want I?
0: Me.
1: Do you want me warm ham up
0: for you?
1: For you.
0: Yeah.
1: For you or to you?
0: For you.
1: For you.
0: สำหรับคุณ
1: Do you want
0: to?
1: Do you want me
0: to?
1: Do you want me to warm ham?
0: Me.
1: Do you want me warm ham up
0: for you?
1: For you.
0: Yeah.
1: For you or to you?
0: For you.
1: For you.
0: สำหรับคุณ
1: Do you want?
0: To
1: do you want me
0: to
1: do you want me to warm ham?
0: Want me to? จะให้ฉันทำอะไรสักอย่างเลย Do you want me to warm it up for you?
1: Do you want me to be your friend?
0: Do you want me to be your friend? คือมันต้องมีกริยา Do you want me to stop talking? Do you want me to love you like that?
1: นะเอาล่ะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปเจออะไรสงสัยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศถามเข้ามาได้เลยนะฮะผ่านทาง Facebook ของเราก็ได้นะฮะโอเคแมสของปุ๊กเดี๋ยวปุ๊กให้ทีมครีเอทีฟเขารวบรวมคำถามมาจอยถามให้คุณนะดูคำถามยังมีข้อหนึ่งเหลือเวลา30วิทันไหมคุณนะดูถ้าเราจะถามว่ามีอะไรอร่อยแนะนำไหมเราจะถามว่าอะไร
0: ถามอีกครั้งหนึ่งมีอะไรอะไร
1: เน
0: ี่
1: ยร้านนี้มีอะไรอร่อยแนะนำไหม
0: โอเคคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญแล้วก็เราต้องรู้หมดเลยครับคำตอบก็คือรอในวันพรุ่งนี้ครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับสำหรับรายการ OK English Family Today we have to say goodbye but never mind we will be back tomorrow Wednesday for another episode so until then goodbye สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: รับฟังรายการ
3: OK English Family
2: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channelคุณมีไอเดียอยากสร้าง

0: สื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
2: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
3: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
2: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
3: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
2: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
3: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
2: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
3: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
1: ความสำเร็จแม้จะดูเหมือนไกลแต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมบริษัท OK Mass รับจัดอีเวนต์ทุกประเภทสุดอลังการในงบประมาณที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นงานอบรมสัมมนาเปิดตัวสินค้าพิธีมอบรางวัลงานแต่งงานงานรื่นเริงตามเทศกาลทุกรูปแบบทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เราพร้อมให้คำปรึกษาช่วยวางแผนออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการประสานงานจัดหาสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกบริการอาหารและเครื่องดื่มพิธีกรการแสดงโชว์ต่างๆรวมถึงระบบแสงสีเสียงพร้อมทีมงานดูแลทุกขั้นตอนสร้างความประทับใจให้อีเวนต์ของคุณคืองานของเราต้องการจัดงานนึกถึง OK Mass 02 618 7781 ถึง 4

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตบัดดี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1.1 ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนเมกะโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
9: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับนางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่ความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับ พร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี 2496 หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคคิวแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซคลิงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่า ผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลาย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายจากครองธรรมบาปความชั่วทั้งสามทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
17: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
18: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
18: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
18: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับและกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่น่าสนใจนะครับกับเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันเช่นนี้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมวรรณชัยจิตทิวงวันนี้ครับเรื่องราวของน้ำท่วมยังคงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายกังวลอยู่ยังไม่หมดไปแค่นี้นะครับในหลายพื้นที่ในประเทศไทยยังต้องเผชิญความเสี่ยงต่อไปว่าฝนที่ตกลงมาที่ไม่ค่อยที่จะคาดเดาได้เท่าไหร่แล้วในยุคนี้เนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายอย่างไรต่อไปนะครับและเราจะรับมือกันได้ไหวหรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามที่ถามกันมาตลอดครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนนั้นยังคงต้องเอาใจช่วยต่อไปแล้ววันนี้ครับจะมาดูกันว่าแนวทางอย่างไรที่เราจะป้องกันปัญหานี้อย่างน้อยที่สุดก็คือเราปรับตัวเองดูแลตัวเองให้ได้นะครับจะคุยกันกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แขกรับเชิญประจำที่เข้ามาคุยกับเราเป็นครั้งคราวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้ววิเคราะห์กันครับฟ้าสางแล้วแต่น้ำก็ยังไม่แห้งและน้ำก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ด้วยที่จะต้องทำให้คลี่คลายราบคาบกันต่อไปนั่นคือประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ครับ
2: สวัสดีอาจารย์เกียรตินันท์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับวันนี้น้ำถือว่าลดลงแล้วฟ้าก็ค่อนข้างสางแล้วด้วยแต่อาจจะมีตกมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จริงแต่ว่าวันที่หนักหนาจริงๆผ่านพ้นไปพอสมควรละคือฝนไม่ได้ตกแช่เหมือนเดิมแดดเริ่มมาแล้วนี่นะแต่ว่าวิกฤตน้ำวิกฤตอุทกภัยในกรุงเทพมหานครครั้งนี้มันเหมือนย้ำเตือนอะไรบางอย่างกันต้องถามว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤตหนักหนาแค่ไหนเป็นมหาอุทกภัยได้ยังครับอาจารย์
3: คือคำว่ามหามันต้องใหญ่มากคือมายาวนานและเจ็บปวดลากยาวซึ่งถ้ามองในมุมนี้มันยังไม่ถึงคำนั้นผมว่าเป็นคำที่เกินจริงและเป็นคำที่สร้างความตื่นตระหนกเกินไปแต่ถามว่าสร้างความเดือดร้อนขนาดไหนเยอะต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับมันเยอะทั้งในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงวิถีชีวิตการทำงานถึงขนาดที่โรงเรียนต้องปิดหน่วยราชการต้องหยุดนะครับอย่างผมก็ต้องสอนแบบออนไลน์ไปเลยนะครับทั้งสัปดาห์เหมือนกันมหาวิทยาลัยก็ต้องหยุด2วันเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าพูดกัน20ปีก่อนคนจะตลกมากเลยมันไม่เกิดขึ้นหรอกไม่มีทางแล้วก็พอเกิดปี54แล้วคนคิดว่าคงไม่ได้เกิดแบบนี้บ่อยๆนะครับแต่มันกลับอีกแม้ว่าจะไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นวิกฤตที่ซ่อนอยู่จริงๆคือวิกฤตการตระหนักรู้เชิงระบบครับที่เขาควรจะมองภาพเรื่องพวกนี้ทุกครั้งที่เกิดแบบนี้เขาคิดว่าแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมถึงการมองว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุในชีวิตแล้วกันของหน่วยงานภาครัฐว่ามันเกิดขึ้นเกินกว่าที่จะคาดไว้แต่ว่าถ้าเขามองกลับกันว่าเรื่องแบบนี้จะมีโอกาสเกิดทุกครั้งที่ฝนตกวิธีการเตรียมตัวจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นมันมีวิกฤตหรือมีแกลบระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกที่กลไกภาครัฐกำลังมองสถานการณ์อยู่ตรงนี้มันเลยทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับเราเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของกรมอุตุนิยมวิทยาผมตามตอนหลังนี้ก็โอเคเข้าใจคือก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ว่ามันเข้าใจยากจริงๆแต่ว่าตอนการสื่อสารที่ปรับรูปแบบมาช่วง 3-4 วันนี้ผมถือว่าน่าชื่นชมและน่าจะเป็นสัญญาณนึงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารัฐหน่วยงานของรัฐทำตามฟังก์ชันคือตัวเองมีหน้าที่อะไรก็รายงานตามนั้นและใช้ภาษาตามฟังก์ชันเพราะถือว่าฉันทำตามหน้าที่ของฉันแต่ความจริงที่เป็นพื้นฐานคือหน่วยงานควรจะให้ประชาชนเป็นเหมือนกับเป้าหมายหลักในการสื่อสารในการทำงานนะครับถ้าเราไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเราตัวหน้าที่เป็นศูนย์กลางมันจะเป็นแบบนี้วันสองวันก่อนผมอ่านข่าวเร็วๆนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขามีการใช้ AI ภาครัฐคล้ายๆทางรัฐบ้านเรานะครับซึ่งหลังบ้านของเราดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาให้ถามง่ายๆเลยว่า Ask AI ว่าฉันอยากจะรู้ว่าฉันอายุประมาณนี้สมมติว่าเป็นน้ำท่วมโดนน้ำท่วมไปขอรับเงินได้ที่ไหนแล้ว AI จะวิ่งไปหาให้แต่ฟังก์ชันบ้านเรายังเป็นแบบที่ต่างหน่วยงานก็ต่างกระจายกัน oh. คือมันต้องง่ายกับประชาชนนะครับในแง่ของการขอรับความช่วยเหลือง่ายกับประชาชนในแง่การรับข้อมูลจากภาครัฐ คือบางทีการพวกมันคือตำรากฎหมายมันคือขั้นตอนที่เข้าใจไม่ได้เลย
2: ใช
3: แล
2: ่
3: ้วค
2: ใช
3: น
2: ่
3: ที่กําลังเดือดร้อนอยู่หรือคนที่กําลังแปลข้อมูลนึกภาพว่าจะรับข้อมูลยังไงท่ามกลางกลับมาจากทํางานขับรถอยู่ถึงบ้านไถฟีดไม่เข้าใจก็จะข้ามเราไม่เคยนึกถึงวิธีการประชาชนรับสารที่เหมาะสมอันนี้หนึ่งแล้ว
2: ค
3: ก
2: ร
3: ็
2: ับ
3: สองคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันน้ําท่วมกรุงเทพมาหลายรอบแล้วนะมันแค่ไม่หนักเท่าคราวนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีท่วมมาเรื่อยๆแล้วนะคือมันเป็น
2: ค
3: สั
2: ร
3: ญ
2: ั
3: ญ
2: บ
3: าณเตือนเหมือนกับมีหมัดยับมาตลอดอยู่แล้วอะแต่หมัดยับเหล่านี้มันก็บอกเอ้ยยับแล้วก็จบไปเขาไม่คิดว่าหมัดยับพวกนี้มันจะตามมาด้วยหมัดฮุกที่มันแรงทีหลังพอคิดแบบมันก็เลยไม่เป็นแบบนี้นะครับจริงๆทุกครั้งที่ฝนจะตกคุณต้องวิ่งเข้าสู่ worst case scenario เลยถ้าพูดถึงเศรษฐศาสตร์การจัดการภัยพิบัติอะแล้วเตรียมตัวรับมือตรงนั้นเพราะว่าการเตรียมตัวแบบนั้นทุกครั้งมันจะได้ประโยชน์สองอย่างหนึ่งคือมันจะเข้าไปจัดการเหตุการณ์ต่างๆได้เร็วแล้วก็สองคือมันคือการซ้อมใหญ่ทุกครั้งแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงมันก็จะทําได้เร็วตรงนี้เราขาดไปเลยครับมันเป็นเรื่องของการจัดการภัยพิบัติในแบ
2: คร
3: บ
2: ับ
3: ที่ต้องทําต่างจากรูปแบบเดิมเรายังภาพวันเนี้ยมันเหมือนกับการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อ30-40 ปีก่อนเลยแค่เปล
2: โ
3: ี
2: อ
3: ่ย
2: ้
3: น
2: โ
3: ต
2: ห
3: ัวละครก็ค
2: ค
3: ื
2: ร
3: อ
2: ั
3: ม
2: บ
3: าถึงปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนพายเรือเข้าไปช่วยมีเอกชนช่วยมีมูลนิธิเข้าไปช่วยมีการแจกข้าวไม่ใช่มันไม่ดีแ
2: ค
3: ต่
2: รั
3: ว่
2: บ
3: าถ้าเกิด30 ปีเนี่ยตัวภัยพิบัติซึ่งเป็นเรียกว่าตัวร้ายแล้วกันมันเปลี่ยนยุทธวิธีไปเรื่อยๆแต่ตัวพระเอกเนี่ยแก๊งพระเอกยังใช้วิธีเดิมอ่ะมันแพ้สุดท้ายมันจะแพ้นะครับแล้วเราก็เห็นแล้วเราแพ้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตัวร้ายปรับตัวพระเอกก็ต้องปรับตัวตามด้วยผมมองแบบนี้นะ
2: นี่ตัวร้ายปรับตัวนี่แสดงว่าตัวร้ายนี่รุนแรงขึ้นกราดเกรี้ยวขึ้นแยบยลขึ้นใช่ไหมอาจารย์มองว่าตัวร้ายเขาปรับตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนที่มันดูเหมือนกับว่าพระเอกจะปรับตัวได้ยาก
3: คุณวรรณพงศ์พูดถูกเลยครับคือคุณวรรณชัยพูดถูกเลยครับว่ามีดุร้ายขึ้นในแง่ของสเกลแล้วความกลัดเกลี้ยวคือทําอะไรแบบลงมือไม่โหมลงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเมฆมันจะค่อยๆมาแล้วแบบ3-4 วันค่อยตั้งเขาตอนนี้มันแช่ตุ้มจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าความรุนแรงและความรวดเร็วที่มากกว่าเดิมดังนั้นกลไกที่ถูกดีไซน์มาเมื่อก่อนที่พระเอกคิดว่าจะต้องโทรไปศูนย์บัญชาการแล้วขออาวุธมาแล้วแปลงร่างแล้วค่อยออกมาสู้แล้วต้องกางแขน3 รอบก่อนแล้วค่อยสู้อ่ะมันไม่ทันแล้วนะครับมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนท่าในการรับมือสถานการณ์พวกนี้มันจะต้องปรับเปลี่ยนมันคือ Poly Uncertainty ที่เราเคยหยอดกันไว้คราวที่แล้วครับว่ามันมีความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันซ้อนทับกันอยู่แล้วก็การจัดการภัยพิบัติที่มองแค่ว่ามันคือภัยพิบัติธรรมชาติมันไม่ใช่มันคือภัยพิบัติต่อประชาชนให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะเห็นภาพที่ใหญ่กว่าอย่าลืมว่าตอนน้ําท่วมก็มีอาชญากรรมตอนน้ําท่วมก็มีเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยทุกอย่างพวกนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยการมองภาพต่อไปนี้ครับมันต้องเป็น crisis management ไม่ใช่ natural disaster เฉยๆคือไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมชาติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันวนหมด
2: จุดไหนที่อาจารย์มองว่าเป็นความเปราะบางที่ยากที่จะปลดได้ในช่วงเวลาเช่นนี้ทั้งนั้นที่เรามีเทคโนโลยีมีทรัพยากรมีเงินเยอะขึ้นมีคนมีการศึกษาดีขึ้นมีเอ็กซ์เพิร์ทแต่อะไรมันเป็นคอขวดหรือว่าเป็นสิ่งที่มันปลดล็อกได้ยากจัง
3: วิธีคิดที่หน่วยงานภาครัฐกับคนที่จัดการเรื่องพวกนี้เคยชินหนึ่งนะครับแต่โทษคนเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้วิถีชีวิตที่ประชาชนเคยชินก็เหมือนกันคือทั้งสองฝั่งนี้ต้องปรับเหมือนกันจะบอกว่ารัฐพลาดผมว่ารับไปได้แค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งประชาชนเองก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการหาข้อมูลจากแหล่งที่จําเป็นแล้วก็ฝั่งหนึ่งอ่ะรัฐพยายามจะสื่อสารซึ่งมันได้ไม่ดีเท่าไหร่ในอดีตนะแต่อีกฝั่งหนึ
2: ค
3: ่ง
2: ร
3: ค
2: ั
3: ือ
2: บ
3: ประชาชนที่ไม่รู้จักเรียนรู้ศัพท์สําคัญต่อชีวิตมันก็จะทําให้เข้าถึงสารเหล่านี้ตีความสารเหล่านี้ได้ยากเหมือนกันนะครับมันเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อ20 กว่าปีก่อนนะครับ
2: ครับ
3: ที่มันเกิดขึ้นนานมาแล้ว20-30 ปีก่อนซึ่งตอนนั้นเราไม่มีศัพท์เรื่องสึนามิที่เราเข้าใจกันเลยจนทั้งหลังจากวันนั้นอะไครซิสนั้นผมเป็นไครซิสเดียวที่สอบบทเรียนได้ดีในประเทศไทยในแง่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะมันเกิดการติดตั้งการตระหนักรู้แต่ว่าพอเป็นน้ําท่วมอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินกับน้ําท่วมมาตลอดแค่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็เลยอารมณ์ไม่เหมือนกับไครซิสที่มันแปลกแยกจากสังคมเพร
2: ค
3: าะ
2: ร
3: ฉ
2: ั
3: ะน
2: บ
3: ั้นต้องคิดว่าฝนตกครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนกับน้ําท่วมปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆตราบใดที่เราว่าประเทศจะต้องน้ําท่วมเราจะไม่จัดการมันดีแต่ถ้าบอกเราจะต้องหาวิธีแล้วมันกับน้ําท่วมเพราะน้ําท่วมคือวิกฤตของประชาชนไม่ใช่แค่น้ําท่วมเฉยๆมันจะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับประชาชนนี้ก็เหมือนกันเราโดนมาหลายทีแล้วกรุงเทพฝนตกน้ําท่วมรถติดบางทีติดกัน6-7 ชั่วโมงบนทางด่วนมา
2: ใ
3: ห
2: ช
3: ลาย
2: ่
3: ครั้
2: ใ
3: ง
2: ช
3: แล้
2: ่
3: วแต่เรายั
2: ค
3: ง
2: ร
3: ต้
2: ั
3: อง
2: บ
3: เปลี่ยนวิธีการรับข้อมูลคาดการณ์แล้วก็ไม่รู้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดด้วยแต่เป็นข้อมูลที่ย่อยสะดวกที่สุดซึ่งอันนี้น่ากลัวแต่การที่ประชาชนจะหาแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ไม่ต้องย่อยง่ายด้วยก็ต้องพบกันครึ่งทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกให้ประชาชนเปลี่ยนอย่างเดียวมันไม่แฟร์ รัฐเก่งหรือไม่แฟร์มันต้องขานเข้าหากันแล้วก็ต้องตระหนักรู้ถ้าจะถอดบทเรียนคือถอดบทเรียนวันนี้เถอะทั้งสองฝั่งว่าโลกไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนวิธีเดิมที่ใช้ก่อนวันพฤหัสที่แล้วอะนะให้เป็นอีกวิธีหนึ่งรัฐก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดประชาชนก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาข้อมูลแล้วไปสู่แหล่งที่เชื่อถือที่สุดแค่แหล่งเดียวซึ่งปกติหลายๆประเทศเขาจะเป็นซิงเกิลคอมแมนด์คือมีเรื่องปุ๊บที่ญี่ปุ่นก็จะมีหน่วยงานเดียวของเร
2: ค
3: าร เ
2: ัน
3: ี
2: บ
3: ่ยต้องไปเรื่อยเลยซึ่งมันไม่ใช่นะครับแต่การจะทําแบบนี้ได้หน่วยงานนั้นนะต้องสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องสื่อสารให้เป็นไม่ใช่บังคับประชาชนให้มาดูแต่ต้องทําตัวให้ดีกว่าสื่อทางเลือกอื่นที่เขาเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ว่าบางทีนะ
2: นึกถึงกรมอุตุนิยมวิทยาจริงๆอาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีจริงๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบต่างๆที่ทําให้ข้อมูลการสื่อสารต่างๆไปถึงประชาชนได้ดีประสิทธิภาพดีขึ้นนะอาจารย์แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เรามีแหล่งข้อมูลที่เยอะเกินกว่านี้ข้อมูลที่มันมาจากเพจต่างๆที่อ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรตรงนี้อาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคมากน้อยเพียงใดแล้วจะทําอย่างไรให้สื่อที่น่าเชื่อถือยกตัวอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะได้รับการไว้วางใจมากยิ่งขึ้นให้สมกับคุณภาพที่เขาปรับปรุงดีขึ้น
3: คือตรงนี้เป็นโจทย์ของภาครัฐเลยภาครัฐทุ่มกับฮาร์ดแวร์เยอะซอฟต์แวร์เยอะแต่คอมมิวนิเคชันแวร์เนี่ยไม่เคยพัฒนามันในแง่ของทักษะในการสื่อสารในการใช้มืออาชีพตอนหลังมีไลฟ์มีอะไรน่าสนใจขึ้นเยอะเลยผมคิด
2: ควร
3: ่า
2: ัก บ
3: ำลังปรับตัวน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของหน่วยงานอื่นคือไม่ใช่กรมอุตุปอพอเองอะไรเองก็ตามเนี่ยทุกหน่วยงานถึงจะไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมก็ปรับตัวในทางนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาเห็นภาพว่าภาครัฐสื่อสารแบบเอาประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วเชื่อถือได้เดี๋ยวประชาชนจะหันหาพวกนี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวสื่อที่ทําอะไรไม่ค่อยน่ารักแล้วก็อีดิตคําพูดตัวเองทุก15 นาทีแล้วคนมาดูทีหลังก็บอกว่าแม่นอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐแข่งกับตัวเองถ้าทําตัวเองให้ดีเดี๋ยวประชาชนจะหันกลับเข้ามาหารัฐเพราะยังไงเสียสิ่งหนึ่งที่รัฐมีคือความน่าเชื่อถือถ้าเรามาพิสูจน์มันได้นะครับใช้เวลาหน่อยจะทองแท้ไม่กลัวไฟไอ้ทองแปลกๆนั้นมันลนไฟหลายรอบแล้วมันติดรูปไปเดี๋ยวมันก็ตาย
2: โอ้นะฮะโฟกัสไปที่น้ำดีเดี๋ยวน้ำเสียถูกขจัดไปเองอะไรทำนองนั้นนะอาจา
3: ใช
2: รย
3: ่
2: ์
3: ครับเรามองเรื่องแสงสว่างนี่ก็จะเป็นแต่ความมืด
2: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพแล้วออกจะหนักใจเหมือนกันนะว่าความรุนแรงระดับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แน่นอนเราก็ต้องบริหารจัดการต่อไปแหละภาครัฐคงจะต้องมีสิ่งที่จะต้องดียิ่งขึ้นต่อไปแต่ขณะเดียวกันภาคประชาชนอย่างพวกเราหากเราจะรอคอยภาครัฐในการมาดูแลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะอาจารย์เราจะดูแลตัวเองยังไงในโลกที่มันเปราะบางแบบนี้ครับแล้วกรุงเทพมหานครมันจะจมน้ําไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็ข่าวสารและทางไหนได้ยินมาเยอะด้วยเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับอาจารย์ทีนี้มันพอจะหวังได้ไหมว่ากรุงเทพเราอาจจะต้องมันยังคงเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ในอนาคตข้างหน้ามันยังคงเป็นเมืองที่ยั่งยืนอยู่จะทําอย่างไรให้เราเชื่อตรงนี้ได้ดี
3: คือแม้แต่น้ำพุยังน่าอยู่เลยมีคนเล่นเจ็ตสกีปิ้งปลานะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของเราเลยมีความน่าอยู่ความน่ารักซ่อนอยู่
2: เป็นเ
3: แ
2: อ
3: ต่ไ
2: ก
3: ม่ได
2: ล
3: ้
2: ัก
3: ห
2: ษ
3: ม
2: ณ
3: า
2: ์
3: ย
2: ม
3: ควา
2: าม
3: ว่
2: ก
3: าจะโอเคกับมันจ
2: ค
3: ะ
2: ร
3: โ
2: ั
3: อ
2: บ
3: เคมันคือผมคิดว่ามันมีหลายกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงแล้วการประเมินความเสี่ยงของตัวเองของประชาชนสําคัญยิ่งกว่าที่รัฐบอกอีกอย่างเรา
2: คร
3: ู
2: ั
3: ้
2: บ
3: ว่าเราใช้รถ EV อย่างเงี้ยในกรุงเทพหน้าฝนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวขนาดไหนเราต้องรู้ละนะครับว่าโซนนี้วิ่งไม่ได้ถ้าไม่ได้จะเป็นยังไงบางทีคนขับรถ EV เข้าเมืองถ้ารู้ว่าทางกลับมันท่วมชัวร์เนี่ยเตรียมตัวนอนที่ออฟฟิศไหมสถานการณ์แบบนี้ที่บ้านมีอาหารพอไหมคือมันคือการปรับตัวของเราเองด้วยนะครับจะบอกให้รัฐทําทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะว่าเขารับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้หรอกถ้าเขารับผิดชอบภาพใหญ่ปุ๊บภาพครัวเรือนภาพไมโครภาพตัวเองเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเราต้องมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันว่าโลกหลังจากนี้จะไม่น่ารักเรารักษาความน่ารักเวลารับมือสถานการณ์ไม่ได้แต่ความไม่น่ารักของโลกอะมันคือความจริงอย่าว่าแต่แบบนี้เลยต่อไปอากาศมันจะร้อนมากจนกระทั่งคนขับรถถ้าแอร์ไม่ดีเนี่ยหรือเปิดกระจกลงมาเนี่ยมันจะทําให้ดีไฮเดรตหรือขาดน้ําได้ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นพี่แท็กซี่ที่ขับรถตอนอายุมากแล้วแท็กซี่ไม่มีแอร์หน้าร้อนที่มันขึ้นถึง45 องศาแล้วเขาเป็นลมแล้วเกิดรถชนขึ้นมาในสี่แยกแล้วทําให้รถติดมันเกิดขึ้นได้หมดนี่คือโพลลี่อันเซอร์เทนตี้ที่มันเกิดจากเรื่องเล็กๆที่เราต้องมาคิดกันเยอะเลยครับมันเป็นไปได้ที่ต้องคิดกันเยอะอยู่
2: โฮลี่อันเซอร์เทนตี้ใช่ไหมจ๊ะโฮ
3: โพ
2: ลี
3: ล
2: ่
3: ี่โพลี่หลายๆตัวครับ POLY โพลี่อันเซอร์เทนตี้
2: โอ้โหนี่คือศัพท์ใหม่เลยนะเป็นในแวดวงไหนฮะเป็นแวดวงสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางเศรษฐศาส
3: ค
2: ตร
3: ื
2: ์
3: อเขากำลังมองว่าเมื่อก่อนมันมีวูก้ามีบาร์นี่ใช่ไหมครับมีด
2: ค
3: ี
2: ร
3: ป
2: ับ
3: ไครซิสมีหลายเรื่องแต่ว่าพอเขามองไปแล้วมันภาษาไทยเขาเรียกความไม่แน่นอนซ้อนสามที่ผมจะเขียนลงหนังสือพิมพ์อยู่ว่ามันคือการที่มันมีความไม่แน่นอนหลายอย่างคือ risk มันคือสิ่งที่จัดการแบบหนึ่งแต่ uncertainty คือเราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดได้อย่างเช่น ฝนตกเรารู้โอกาสจะเกิดเท่าไหร่พวกนี้มันสามารถใส่ความน่าจะเป็นเข้าไปได้แต่ม
2: อ
3: ันต้องใส่ความน่าจะเป็นหลายอย่างพร้อมกันฝนตกแบบนี้เราจะติดแค่ไหนมันติดแค่นี้เพราะว่ารถไฟฟ้าเสียกี่คันหรือรถที่ใช้ไฟฟ้า EV เสียกี่คันอะไรแบบนี้มันต้องคิดในมิติที่มากกว่าแค่ฝนตกรถติดละ
2: ครับ
3: ลักษณะนี้
2: เดี๋ยววันหลังได้คุยกันนะโอ้น่าสนใจมากทีนี้พอพูดถึงมิติของเศรษฐกิจ

0: พวกนี้จะทำร้ายเขาเยอะมากเพราะการขาดงาน2 วันมันคือการมีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังสำหรับเขาอาจจะทั้งสัปดาห์หรือต้องทำงานหนักหลังจากนี้อีกแล้วไม่ร
1: ค
0: ู้
1: ร
0: จะ
1: ับ
0: มีงานหรือเปล่าร้านก็ปิดด้วยอะไรด้วยนะครับดังนั้นมันถึงต้องมีมาตรการฉุกเฉินในการช่วยเหลือซึ่งมันทำยากถ้าเกิดคนเรายังอยู่นอกระบบเยอะหลายๆประเทศต้องหาวิธีดึงคนเข้ามาในระบบก่อนเพราะว่าเวลาเดือดร้อนอ่ะจะได้ช่วยได้ง่ายเราดึงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ความจริงถ้าดึงผ่านระบบภาษีมันจะดีกว่า
1: อ๋
0: น
1: อ
0: ะครับเพียงแต่คนกลัวว่าเข้าภาษีต้องเสียภาษีในความจริงเข้ามาอยู่แล้วมีเลขภาษีมันคือการที่เขามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่าซะด้วยซ้ํา
1: คร
0: นะ
1: ั
0: ครับ
1: บ
0: อันนี้คือเดี๋ยวกลไกในการช่วยเหลือมันจะมาเพราะเราจะระบุคนได้ว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรไม่ใช่ทุกคนต้องเสียภาษีทุกคนควรอยู่ในฐานภาษีแล้วเสียเมื่อมีกําลังจ่าย
1: นะครับขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งพลัสก็กำลังมาแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยในการเยียวยาทางเศรษฐกิจอาจารย์พอใจไหมครับว่ารัฐบาลถือได้ว่ามาได้ทันเวลาแล้วก็แผนการของรัฐบาลในการเยียวยาในทุกวันนี้มันโอเคแล้วหรือจริงๆแล้วมีอะไรที่ต้องโฟกัสไปที่ระยะยาวเพิ่มเติมไหม
0: คือคนละครึ่งพลัสมันผมไม่ติดนะถ้าจะใช้อีกสักรอบหรือสัก2 รอบถึงไตรมาสที่1 ปีหน้าเพ
1: คร
0: ราะ
1: ั
0: ว่
1: บ
0: ามันเป็นช่วงบรรยากาศปลายปีแล้วก็ปลายปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนก็มองถึงอนาคตแหละได้ตรงนี้มาเส้นชื่นหัวใจก็ได้แต่ว่
1: ซ
0: า
1: ีซั่นจะ
0: สิ
1: ม
0: ่ง
1: า
0: ที่
1: แ
0: เ
1: ล
0: ป
1: ้
0: ็
1: ว
0: นบทสนทนาใช่สิ่งที่คนจะคุยกันในวันที่31ก็คือปีหน้าจะเป็นยังไงผมอยากให้คนคุยกันว่าปีหน้าโอกาสจะดีขึ้นไม่ใช่ปีหน้าจะมีคนละครึ่งพลัสเฟส3หรือเปล่าอันนี้จะเป็นสะท้อนความสำเร็จรัฐบาลเลยนะถ้าเขามองว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเห็นภาพนะปีหน้าอาชีพชีวิตจะดีอย่างน้อยกลางปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะดีฉันจะไปต่อธุรกิจฉันจะเริ่มขยายกิจการได้ถ้าบทสนทนาวันที่31ตอนเขาดาวยังเป็นว่าแบบแล้วปีหน้าจะมีงานทําไหมเงินจะพอป่ะเนี่ยแสดงว่าน่าห่วงแล้วนะครับดังนั้นในสิ่งที่รัฐบาลจะทําได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี่คือสร้างให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมว่าอาจจะมีการทํางานเบื้องหลังแล้วก็หลายหน่วยงานอาจจะขยันทํางานเต็มที่เพียงแต่ภาพที่ออกมาคนยังไม่เห็นนั่นแหละคือภาพสําคัญคือข้างหน้าเนี่ยทุกคนถ้าไปถามดูส่วนใหญ่ยังไม่รู้อีก6 เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วอีกสักกรกฎาปีหน้าก่อนเข้าพรรษาอีกรอบเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ยังไงยังไม่เห็นภาพชัดเจนตรงเนี้ยคือบางทีทําอยู่แล้วแต่ไม่ได้เอามารวมกันเป็นก้อนก็เลยไม่เห็นภาพใหญ่หรือเปล่าหรือว่าถ้ายังไม่ทําก็รีบทําเถอะเพราะว่าผมคิดว่าความอดทนของคนจะน้อยลงเรื่อยๆนะในเรื่องแบบนี้ครับ
1: โอ้ความไม่แน่นอนนี่เป็นของที่ต้องทำความคุ้นเคยได้แล้วใช่ไหมตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ต้
0: เ
1: อ
0: รื
1: ง
0: ่อง
1: อ
0: เ
1: ย
0: ดี
1: ู
0: ย
1: ่
0: วท
1: ก
0: ี
1: ั
0: ่
1: บ
0: เร
1: ว
0: า
1: ัน
0: รันบ
1: ี้
0: ได้ก็ซื้อลอตเตอรี่ครับนอกนั้นเรารับไม่ได้เลย
1: โอ้อ่ะวิกฤตครั้งนี้เรียนรู้อะไรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในอนาคตดีครับอาจารย์ทิ้งท้ายไว้
0: เรียนรู้ว่าต้องใช้ต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมท่องคํานี้ไว้เลยชีวิตไม่เหมือนเมื่อหลายปีก่อนชีวิตไม่เหมือนเมื่อวันพฤหัสก่อนแล้วนะแล้วจากที่ฉันเจอมาอย่าให้รัฐถอดบทเรียนไอ้เรานี่แล้วถอดบทเรียนเองเราบอกรัฐถอดบทเรียนแต่เราเองไม่เคยถอดบทเรียนเลยว่าฉันไปเชื่อเพจอะไรก็ไม่รู้หรือว่าฉันไปเก็บข้อมูลอะไรก็ไม่รู้หรือฉันไม่อ่านอะไรเลยตอนนี้ฉันจะต้องทํายังไงไม่ให้ฉันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกฉันจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เข้ามาหรือแม้แต่ถ้าเราอยู่ในโซนที่มันเสี่ยงเราควรจะมีการเริ่มกักตุนอาหารเผื่อไว้แทนที่จะช้อปปิ้งทีหนึ่งสำหรับ7 วันช้อปไว้สำหรับ14 วันตั้งแต่แรกไหมแล้วข้อมูลอาหารไปเรื่อยๆมันต้องคิดตั้งแต่วิธีการใช้เพื่อรับมือกับวิกฤตเหมือนคนสมัยก่อนเขารู้ว่าน้ํามันจะมาเลยทําบ้านถุนใต้ถุนสูงเขาปรับแบบนี้แต่ตอนนี้เราไม่ปรับอะไรเลยไงเราปรับแค่ว่าเดี๋ยวน้ำมาก็ภาวนาให้รัฐช่วยหรือไม่ก็ถ่ายน้ําออกคืออันนั้นมันคือภัยมาถึงเราแต่เราไปภาวนาให้คนอื่นมาช่วยแต่ภัยมาถึงเราอ่ะพอเขาจะมาช่วยมันช้าภัยมาถึงเราต้องเตรียมตัวก่อน
1: ครับ
0: ในส่วนของเราให้เราแต่มันจะผ่อนหนักเป็นเบาเจ้ากรรมนายเวรก็จะเมตตาเรามากขึ้นนะครับ
1: จากนี้ท้ายนี้อาจารย์สอบหาข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารยังไงดีครับมีเทคนิคหรือว่าวิธีในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลที่ดีๆมีคุณภาพยังไงดี
0: คือผมติดตามข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็จะพยายามติดต่อไปซึ่งบางหน่วยงานก็น่ารักตอบดีบางหน่วยงานก็เงียบไปอันนี้เป็นปัญหาจริงๆแต่ว่าการที่ไปแชร์ข้อมูลจากแหล่งที่มันไม่เป็นทางการมันยิ่งขยายความไม่แน่นอนที่มันมีอยู่แล้วให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วกระแสที่มันเวียนแบบนั้นนะสุดท้ายมันทําให้การบริหารจัดการวิกฤตมันยากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังเจอคนที่ถูกปั่นด้วยอารมณ์ความช่วยเหลือซึ่งมันมีโลจิกหรือมีลำดับขั้นในการจัดการวิกฤตมันจะพังทลายลงทันทีแล้วมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานภาครัฐมันยากแล้วยิ่งนักการเมืองเจอการพังทลายของเหตุผลของประชาชนต่างคนก็จะต่างจะใช้บารมีแย่งกันเพื่อตัวคนของตัวเองได้ก่อนมันยิ่งลําบากนั่นแหละครับ
1: นะครับโอ้โหนี่คือฝากไว้จริงๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์จริงๆนะครับวันนี้ขอบ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณคร
0: ผ
1: ับอ
0: ม
1: าจาร
0: ข
1: ย์
0: อบ
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ุณครับ
1: ขอบคุ
0: ค
1: ณ
0: รับ
1: ค
0: ส
1: ร
0: วัส
1: ั
0: ดีค
1: บ
0: รับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกะปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกะปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกะปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกะปงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกะปงเบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกะปงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่า ไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
8: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรูปแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมานะคะพบกับรายการ Unseen Worldwide ค่ะต้องบอกว่าณเวลานี้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะปังไปไกลถึงยุโรปในงานเทศกาลทัวร์อาแฟร์ไทย2026นะคะซึ่งก็ไปยกทับความเป็นไทยร่วมสมัยเปิดปรุงไปเปิดที่กรุงปารีสนะคะเป็นโขนไทยตระการตากกลางสวนบากาแตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมาที่เรียบร้อยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาคือดิฉันอยากจะเอาฉากความยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามตระการตาสำหรับเทศกาลของไทยนะคะกลางใจกรุงปารีสเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็เลยถือโอกาสหยิบยกเลยก็แล้วกันเพราะเมื่อ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะสวนสวยระดับตำนานกลางกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสค่ะเขาเปิดให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวไทยในยุโรปเข้าชมงานได้ฟรีตลอดงานบรรยากาศภายในงานคึกคักมากนะคะผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็เดินทางมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยร่วมสมัยก็ถูกนำเสนออย่างครบรสทั้งวัฒนธรรมดนตรีนึกแล้วก็ต้องเป็นใครไม่ได้นะคะนึกถึงน้องเนเน่น้องเนเน่รอยัลในช่วงเวลานี้ที่โอ้โหได้ประกาศก้องความเป็นไทยดังไกลไปทั่วโลกแล้วจริงๆวัฒนธรรมและดนตรีเนี่ยนะคะที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยได้รับการต้อนรับอย่างดีพร้อมกับโชว์อย่างตระการตามีอาหารไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยคูซีนค่ะเมนูเด็ดเป็นสตรีทฟู้ดไทยที่ชื่อก้องโลกแฟชั่นผ้าไทยการรังสรรค์ผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกค่ะงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ที่เป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยนะคะไฮไลท์สำคัญเนี่ยค่ะที่เรียกเสียงฮือฮามากๆสร้างความประทับใจอย่างสุดให้กับผู้เข้าร่วมงานเลยก็คือการแสดงโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะคะที่ถูกนำไปจัดแสดงอย่างวิจิตรงดงามตระการตาท่ามกลางเสียงปรบมือยาวนานของชาวปารีสและนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะซึ่งก็ได้เห็นถึงศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิใจนะคะดิฉันกลับมาที่น้องเนเน่ณเวลานี้คือตอนนี้เนี่ยนะคะก็ได้ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นที่เรียบร้อยละแล้วท่านนายกก็บอกอีกนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใกล้การประชุมการเงิน IMF นะคะในประเทศไทยเนี่ยต้องการให้น้องเนเน่รอยัลของเรานะคะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพิธีในงานเปิดว่าอย่างนั้นนะคะคือตอนนี้นะบางคนอาจจะเห็นน้องนะคะแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำไมบางมุมน้องก็ไม่ยิ้มคือคุณน้องอายุ16ปีนะคะเด็ก16ปีที่มีความสามารถขนาดนั้นคือด้วยความสามารถของน้องเนี่ยทำให้น้องต้องเดินทางไกลด้วยแชมป์รางวัลความนิยมนะคะน้องเดินทางไกลจากอเมริกามาที่ประเทศไทยแล้วตั้งแต่มาเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นวันไหนว่าน้องเขาจะได้พักผ่อนเลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องนะคะให้พื้นที่ในการพักผ่อนน้องแล้วก็เข้าใจในวัยเด็ก16ปีนะคะแล้วน้องก็เป็นคนที่น่ารักมากคุณแต่บางมุมด้วยมุมกล้องใช่ไหมด้วยความที่บางมุมน้องเขาก็เหนื่อยใครจะไปยิ้มได้ตลอดเวลาถูกปะนะก็เหมือนเราเวลาเราทำงานทั้งวันอันนี้แค่ทำงานทั้งวันนะก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้านะคะบางทีก็ไม่ได้อยากยิ้มตลอดเวลาเออนะคะบางคนอาจจะบอกแต่ว่าน้องดังแล้วน้องต้องพบสื่อใช่ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันมุมของความเป็นเด็กของน้องทำได้มากขนาดนี้ดิฉันคิดว่าปรบมือนะคะถือว่าเก่งเก่งแล้วในเราจะไปต้องการอะไรนะคะกับน้องเขาที่อายุ16ปีซึ่งเต็มที่กับตัวเองเต็มที่กับทุกคนมากมากแล้วจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็อย่าดราม่ากันเลยนะคะอะไรค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่พูดไม่ได้ในช่วงนี้จริงๆมีเทรนด์สุขภาพนะคะในบ้านของเราณเวลานี้คือต้องยอมรับเลยว่ากระแสการออกกำลังกายแบบไม่มีตกคนไทยหันมา
ตั้งเป้าหมายในการฝึกซ้อมที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนในงาน High Rock Bangkok เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้คนเข้าร่วมพุ่งเกิน 20,000 คนนะคะจาก60ประเทศทั่วโลกก็เรียกว่ากลายเป็นสาย High Rock ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียไปละนอกจากนี้นะคะมีข้อมูลจากของGarmin Connect นะคะเขาพบว่าการฝึกเพื่อสร้างความแข็งแรงหรือว่าstretch training ของคนไทยเนี่ยเติบโตไปถึง 30% นะคือแซงหน้าการปั่นจักรยานมาเป็นกิจกรรมยอดนิยมอันดับ3บนแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยละในการแข่งไฮร็อกแต่ละครั้งนะคะการโหมซ้อมหนักๆเนี่ยคำถามสำคัญที่เราต้องกลับมาถามตัวเองเลยคือเรามีเวลาในการให้ร่างกายได้พักฟื้นเพียงพอหรือยังเพราะว่าล่าสุดนะคะ Virgin Active ประเทศไทยเนี่ยเขามีข้อมูลเป็นข้อมูลสำรวจผู้บริโภคคำถามสำคัญที่เราต้องกลับมาถามตัวเองเลยคือเรามีเวลาในการให้ร่างกายได้พักฟื้นเพียงพอหรือยังเพราะว่าล่าสุดนะคะ Virgin Active ประเทศไทยเนี่ยเขามีข้อมูลเป็นข้อมูลสำรวจผู้บริโภคนั้นก็ยังมีผู้คนมากกว่าครึ่งหรือประมาณ 53% ที่ยอมรับว่าตัวเองก็พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายได้ไม่เพียงพอนะแล้วการที่ร่างกายไม่ได้พักฟื้นเต็มที่ไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องฟอร์มตกนะคะหรือไม่ได้ส่งผลแค่เล่นกีฬาได้ไม่ดีเท่าเดิมเท่านั้นนะคะเพราะว่าผลเนี่ยมันจะย้อนหลังไป6เดือนซึ่งพบว่ากลุ่มคนที่พักฟื้นไม่พอเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพหลายอย่างที่จะพร้อมถาโถมมาหาคุณในเวลาเดียวกันเผชิญภาวะอ่อนล้าประสบปัญหาความเครียดนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพมีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ยังใช้คำว่าเผชิญภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์นะคะจากการทำงานหรือว่าจากการโหมซ้อมหนักหรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันตึงเครียดเกินไปในประเด็นนี้นะคะจาก Virgin Active เนี่ยเขาก็ได้มีมุมมองที่น่าสนใจมากวันนี้ดิฉันก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะว่าการฟื้นฟูนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เสียไปจากการฝึกซ้อมแต่การฟื้นฟูเนี่ยมันคือส่วนสำคัญในการสร้างสมรรถภาพช่วยให้เราเนี่ยซ้อมได้อย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงที่จะให้ร่างกายบาดเจ็บแล้วก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนความต้องการของร่างกายคนเราในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะคือบางวันเนี่ยเราอาจจะพร้อมท้าทายตัวเองต้องการซ้อมหนักบางวันเหนื่อยล้าสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆเนี่ยอาจเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อฝึกสมาธิหรือว่าแค่การนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่คือซ้อมหนักไม่ได้แปลว่าดีนะถ้ายังพักผ่อนร่างกายไม่เพียงพอลองฟังเสียงร่างกายตัวเองนะคะบางวันเนี่ยโอ้โหใจพร้อมแต่กายยังนะคะแล้วก็ลองแบ่งเวลาให้การrecovery ด้วยนะคะคือการพักผ่อนนั่นแหละนะดิฉันก็ยังขออนุญาตใช้ค่ะว่า work life balance นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี้ยบางทีมันก็ต้องแบบพอดีให้มันบาลานซ์นะคะไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปแล้วมันดีนะคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกนี้รอพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณผู้ฟังคะคือถ้าพูดถึงในเรื่องของเมล็ดพันธุ์บางคนบอกไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คุณเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เยาวชนคนไทยตื่นรู้กันมากเลยนะคะแล้วก็มีทัศนคติมุมมองที่เป็นไปในเชิงคัดค้านอยู่พอสมควรเลยแหละจะพูดถึง UPOV ฉบับปี1991หรือว่า UPOV 1991นะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เป็นประเด็นหนึ่งในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปเรื่องนี้เราต้องคุยกันพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะ

กลับมาพูดถึงประเด็นยูพอฟนะคะคุณผู้ฟังเวลาอาหารแพงขึ้นเนี่ยเรามักนึกถึงราคาน้ำมันค่าขนส่งหรือปุ๋ยแต่ก็มีอีกเรื่องนึงนะคะอยู่ที่ต้นทางของอาหารแทบทุกจานเลยก็คือเมล็ดพันธุ์ค่ะกติกาเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยจะเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเรายังไงเดี๋ยวฟังเรื่องนี้กันยาวๆก่อนอื่นนะคะมาทำความเข้าใจสั้นๆนะว่า UPOF เนี่ยเป็นกติกาสากลสำหรับคุ้มครองสิทธิ์ของผู้พัฒนาพันธุ์พืชใหม่แนวคิดก็คือเมื่อใครลงทุนวิจัยใครลงทุนในการใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินพัฒนาพันธุ์พืชก็ควรมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนเพื่อให้เกิดการพัฒนาพันธุ์ใหม่ต่อไปแต่เมื่อเมล็ดพันธุ์มีสิทธิ์ทางกฎหมายกำกับ

ข้อ1นะคะเปิดทางให้ประเทศสมาชิกกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการเก็บเมล็ดจากแปลงของตัวเองไว้ปลูกต่อในแปลงของตัวเองได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดคือเขาจะต้องมีเงื่อนไขอีกนะโดยคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้พัฒนาพันธุ์เป็นหลักส่วนการนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองไปขายหรือเอาไปแลกเปลี่ยนเพื่อขยายพันธุ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ได้มีสิทธิ์ทำได้โดยอัตโนมัติเพียงเพราะเก็บมาจากแปลงตัวเองนะคะแล้วจะกระทบอะไรกับกระเป๋าคนไทยจะกระทบยังไงลองมองเป็นเส้นทางค่ะหากเกษตรกรบางกลุ่มเนี่ยเขาซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่บ่อยขึ้นหรือว่ามีค่าใช้ในค่าใช้สิทธิ์เพิ่มต้นทุนการเพาะปลูกก็จะสูงขึ้นนะเมื่อขายผลผลิตได้ราคาเท่าเดิมเกษตรกรอาจจะเป็นฝ่ายรับภาระแล้วก็เหลือกำไรน้อยลงซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำไรน้อยอยู่แล้วแต่หากต้นทุนมันคือเรียกว่าต้นทุนเนี่ยนะคะถูกส่งต่อไปตามห่วงโซ่ก็อาจจะกระทบราคาวัตถุดิบของโรงงานร้านอาหารแล้วก็ค่าอาหารที่ผู้บริโภคอย่างเราจะต้องจ่ายเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองต่างๆเนี่ยราคาสูงขึ้นแน่นอนว่ากว่าจะมาถึงอาหารสักจานหนึ่งของเราเนี่ยมันก็แพงขึ้นนะคะนี่ก็เลยเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินไม่ใช่ข้อสรุปว่าอาหารทุกอย่างจะต้องแพงขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าอีกด้านนึงเนี่ยถ้าพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตมากขึ้นทนโรคได้ดีหรือว่าช่วยลดการใช้ปัจจัยการผลิตก็อาจช่วยลดต้นทุนต่อกิโลกรัมได้เหมือนกันก็ต้องดูทั้งราคาเมล็ดพันธุ์แล้วก็ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจริงๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ออกมาคัดค้านกันคำถามสำคัญก็เลยมีทั้งเกษตรกรนะที่มีพันธุ์ให้เลือกมากแค่ไหนนะปัจจุบันนะคะแล้วก็การแข่งขันที่อยู่ในวงการนั้นเนี่ยมันแข่งขันกันแค่ไหนแล้วจะกำหนดเงื่อนไขยังไงให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยสามารถยังเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้สำหรับสถานการณ์เจรจานะคะรัฐบาลก็บอกว่าชี้แจงเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาค่ะข้อเสนอเรื่อง UPOF 1991เนี่ยยังไม่ใช่ข้อยุติของFTA ไทย EU นะคะแล้วก็ยังไม่ใช่ข้อตกลงที่ไทยยอมรับจึงต้องแยกข้อเสนอในการเจรจาออกจากกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันค่ะคือเรื่องนี้ควรติดตามทั้งรายละเอียดการเจรจานะคะแล้วก็การรับฟังเสียงเกษตรกรซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วในการรับฟังเสียงการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านหลายๆคนก็สแกน QR code เพื่อที่จะไปส่งเสียงคัดค้านนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์1เมล็ดเนี่ยอาจจะเล็กจนวางบนนิ้วมือได้ก็จริงแต่ว่ากติกาที่ทำให้เมล็ดพันธุ์นั้นน่ะอาจมีผลตั้งแต่รายได้ของคนปลูกไปจนถึงค่าอาหารของทุกคนทั้งประเทศนะคะนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่ได้นะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยอนาคตไทยต่อไปเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากนะหรือว่าอาจจะใช้คำว่ามีต้นทุนสูงขึ้นพอต้นทุนสูงขึ้นทำแล้วก็ไม่ได้อะไรใครจะอยากทำใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยพอเขาทำแล้วไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ทำพอเขาไม่ทำคนไม่ค่อยปลูกข้าวกันพออุปสงค์อุปทานมันไม่บาลานซ์กันนะคะปลายน้ำสุดท้ายก็คือผู้บริโภคก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะได้ข้าวมานะได้ข้าวมาสักกิโลหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องนึกย้อนไปว่าข้าวถูกแสนถูกแต่ตอนสมมุตินะว่าต่อไปอาจจะแพงมากอะไรแบบนั้นนะคะก็คงจะต้องดูแล้วก็จับตาดูอย่างจริงจังเลยแหละเรื่องนี้กระทบกับเกษตรกรตั้งแต่กลุ่มชาวเกษตรกรที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์นานานะคะแล้วก็ไปจนถึงผู้บริโภคแบบเราทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในรายการ Unseen Worldwide นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
5: ่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่หน้าชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐาน นอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเยาว์หญิงโสภาเพราะเป็นผู้หญิงนั้นไม่ง่ายหลากหลายเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้พบกันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ในเวลา4ทุ่มทาง FM 93.5 MHz กับ DJ สีส้มเพียรประภัยวงสงเงี่ยมค่ะมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับบทเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะฝุ่นก็ยังตกอยู่หนักด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่แล้วคุณผู้ฟังนะคะที่บ้านเป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกหนักหรือเปล่าช่วงนี้ก็ยังต้องระวังน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่าฝนนั้นตกหนักมากจริงๆนะคะหลายๆที่น้ำที่ท่วมอยู่เดิมอาจจะยังระบายไม่ทันด้วยซ้ำนะคะก็มีน้ำระลอกใหม่มาสมทบเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลสถานการณ์ดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะให้ติดตามข่าวสารจากทั้งทางราชการจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเผื่ออาจจะต้องมีการอพยพจะได้อพยพได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีฝนตกในหลายๆพื้นที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะทำให้ส่งผลกระทบต่อหลายๆอย่างค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เลื่อนมาจากปลายเดือนที่แล้วนะคะทางสปส.ค่ะก็พร้อมที่จะจัดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกครั้งในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนเลยนะคะทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนให้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะรอบนี้มีการกำหนดวันขึ้นใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569หรือก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะโดยกำหนดเวลาเลือกตั้งตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนเลยค่ะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างถ้วนหน้าและเคารพกติกาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมด้วยนะคะโดยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งค่ะในส่วนของผู้ประกันตนนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนค่ะหรืออาจจะเป็นบัตรอื่นๆที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรหรือหลายๆท่านนะคะก็อาจจะสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้ใบขับขี่ดิจิตอลในแอปพลิเคชัน DLT ก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็คือนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลและมอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนกลุ่มนี้นะคะต้องเตรียมหลักฐานมาแสดงด้วยค่ะนั่นก็คือผู้รับมอบหมายให้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งแทนนะคะจะต้องแสดงหนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนพร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DVD e-serviceหรือว่าระบบ e-certificate fly ค่ะทางนี้นะคะถ้าหากนิติบุคคลมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้รับมอบหมาย1คนสามารถเป็นผู้ลงคะแนนแทนนิติบุคคลได้เพียง1แห่งเท่านั้นนะคะก็คือ1คนนะคะเป็นตัวแทนไปเลือกตั้งสำหรับคนที่มีสิทธิ์ได้1คนเท่านั้นนะคะ1ต่อ1เท่านั้นนะคะในส่วนของการลงคะแนนค่ะผู้ใช้สิทธิ์นั้นต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกลงในช่องเขียนหมายเลขโดยสามารถเลือกได้สูงสุดไม่เกิน7หมายเลขค่ะกรณีที่ไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครรายใดก็ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นบัตรเสียนะคะผู้ใช้สิทธิ์นั้นต้องหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความหรือว่าทำเครื่องหมายสัญลักษณ์อื่นๆนอกเหนือจากการเขียนหมายเลขอาหรับิกเท่านั้นนะคะเขียนแต่เลขเท่านั้นเลขของผู้สมัครนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้วเนี่ยก็ให้พับบัตรและนำไปใส่ลงในหีบบัตรด้วยตนเองค่ะ ทางสำนักงานประกันสังคมก็มีคำแนะนำมาด้วยนะคะว่าให้ท่านผู้ฟังที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไปตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งให้รอบคอบก่อนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะและหากมีความจำเป็นที่จะต้องจดหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในคูหาเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องเลือกถึง7 คนเนาะบางท่านอาจจะลืมได้นะคะบางท่านก็อาจจะอยากจะจดว่าเอ๊ะคนที่เราเลือกเนี่ยมีเบอร์อะไรบ้างใครที่อยากจะจดหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในคูหาแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังไม่นำเอกสารหรือว่าวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปในพื้นที่เลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทำผิดกติกาตามข้อ44ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการประกาศผลการเลือกตั้งค่ะแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจดจริงๆนะคะจดหมายเลขลงใส่มือก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ขอเชิญชวนเลยนะคะทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนทุกท่านให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแล้วก็พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อสรรหาผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและพัฒนาระบบประกันสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทางนี้นะคะผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างสามารถไปตรวจสอบข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานให้เลือกตั้งแล้วก็ระเบียบต่างได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะที่ www.sso.go.th นะคะและถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยค่ะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือว่าสอลต่อนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-956-2929หรือที่สายด่วน1506กด9ค่ะถ้าเป็นสายด่วน1506กด9ตรงนี้เนี่ยเขาให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนแบบนี้แล้วนะคะทางรายการยอหญิงโสภาก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนทุกท่านไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันนะคะเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเขาจะเป็นบอร์ดที่คอยควบคุมดูแลแล้วก็เป็นผู้ให้ทิศทางการลงทุนการนำเงินประกันตนของเราไปใช้นะคะใครเป็นลูกจ้างส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนอยากรู้ว่าเขาเอาไปใช้ทำอะไรนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ใช้ในแนวทางไหนเนี่ยก็ต้องไปเลือกผู้แทนที่คิดว่าเขาจะนำเงินของเราเนี่ยไปบริหารได้ดีที่สุดด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆนะคะในเรื่องของกลิ่นป่าบำบัดในช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: ผู้ฟังคะในช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะคะกลิ่นที่เราจะได้กลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลิ่นไอฝนกลิ่นไอดินนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงของผู้หญิงต้องรู้เป็นเรื่องของกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลิ่นป่าค่ะเรื่องของกลิ่นป่าบำบัดนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังข้อมูลดีๆจากทางคุณหมอปุ๊กนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์รางทิพย์เทียนทองจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกันค่ะ
1: คุณหมอคะวันนี้นะคะเรื่องของกลิ่นแต่ว่าเป็นกลิ่นป่าเพิ่งเคยได้ยินกลิ่นป่าแต่ว่าเคยได้ยินแต่กลิ่นดินแล้วก็เคยสัมผัสกลิ่นดินเวลาฝนตกแต่กลิ่นป่าเนี่ยยังไม่รู้จักเลยค่ะคุณหมอ
2: ครับ
3: ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสในเรื่องของการอาบป่านะคะแล้วก็การสูดดมกลิ่นจากธรรมชาติเนาะจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราเข้าป่าค่ะนอกจากต้นไม้เขียวๆบางทีเราก็จะไม่ได้สังเกตเนาะว่าจริงๆแล้วมันมีกลิ่นนะคะของใบไม้ของดอกไม้ของเปลือกไม้นะคะรวมถึงกลิ่นใบไม้ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาที่เราเข้าป่าแต่ละป่าเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะอย่างถ้าเราไปโซนที่เป็นแบบป่าสนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นที่เป็นนิเวศของสนอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเลยนะคะเป็น International Journal of Environmental นะคะ Research Public Health เนี่ยนะคะการวิจัยชิ้นนี้เขาจะไปทบทวนวรรณกรรมนะคะเกี่ยวกับการศึกษาสารละเหยของต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะว่ามันมีผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจเรายังไงบ้างนะวันนี้เราก็เลยจะมาลงดีเทลในเรื่องของกลิ่นป่าบำบัดนี่มันเป็นยังไงนะคะป่าเขาปล่อยสารอะไรออกมาบ้างนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราเดินป่าแล้วมันก็จะมีสารที่เรียกว่าสารละเหยนะคะเป็น biogenic volatile organic compound นะคะหรือว่าเป็นตัวย่อ BVOCs นะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยนะคะในวิจัยทั่วโลกเลยนะคะน่าแปลกใจมากเลยว่าเขาปล่อยสารออกมากว่า1,000 ล้านตันต่อปีนะคะเป็นสารจากธรรมชาตินะคะมากที่สุดนะเป็นผู้ปล่อยสารรายใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยมีมากกว่า1,000 ชนิดนะคะแล้วก็ที่คนทั่วไปเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อกันดีก็น่าจะเป็นกลุ่มเทอร์ปีนนะคะกลุ่มสารเทอร์ปีนเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากกลิ่นไม้หอมนะคะเขาจะมีสารสำคัญเป็นพวกแอลฟาไพนีนเบต้าไพนีนแล้วก็ลิโมนีนที่เราคุ้นชินกันดีก็จะเป็นกลิ่นจากพืชตระกูลส้มนะคะพืชตระกูลส้มหรือว่ากลุ่มสารลิโมนีนเนี่ยจะอยู่ในเกือบส้มเกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานนะคะพวกส้มโอนะมะกรูดนะคะรวมถึงพวกตระกูลส้มทั้งหลายเหล่านี้จะปล่อยนี้ออกมานะคะแล้วก็สารไพนีนสารไพนีนเนี่ยจะเป็นสารที่มีกลิ่นหอมสดชื่นนะคะพบมากในป่าสนนะคะแล้วก็พวกไม้เนื้อหอมต่างๆเนาะเป็นพวกที่เป็นทำให้กลิ่นหอมเนี่ยเขาติดผิวได้นานขึ้นนะคะและในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นพวกนี้เป็นกลิ่นเฉพาะนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราสูดกลิ่นพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายแล้วมันส่งผลดีผลเสียยังไงนะคะก็มีการศึกษาวิจัยว่าคนที่เดินป่าค่ะเขาจะมีระดับสารพวกกลุ่มเทอร์ปีนเนี่ยในเลือดนะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะในการศึกษาวิจัยนะคะเขาใช้อาสาสมัครไปเดินป่าประมาณ60 นาทีนะคะแล้วก็พบว่าสารในเลือดเนี่ยสารกลุ่มเทอร์ปีนเนี่ยเพิ่มจาก 2.6 เป็น 19.4 นาโนโมลาร์นะคะแล้วสารกลุ่มนี้ไปทำยังไงนะคะ1เลยคือไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ในภูมิคุ้มกันของเราเขาจะมีเซลล์นักฆ่านะเรียกว่า NK เซลล์นะคะเซลล์นักฆ่าเนี่ยเขาจะไปจับกินสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำลายร่างกายเรานะคะแล้วก็เขาจะไปกำจัดเซลล์ผิดปกติหรือว่าการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะอันนี้ก็พบว่าตัว NK เซลล์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันของคนที่ไปเดินป่าเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ
2: ครับผม
3: สองคือในเรื่องของการอักเสบอ๋อในเรื่องของ NK เซลล์นะคะก็ดีต่อผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะคะทำให้อาการปวดจากมะเร็งเนี่ยดีขึ้นนะคะสองคือการอักเสบค่ะส ารในกลุ่มนี้จะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายนะคะการอักเสบก็จะเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานโรคเกี่ยวกับข้อนะคะในการศึกษาเขาเนี่ยพบว่าสารเทอร์ปีนนะคะแล้วก็ลิโมนีนไทนีนเนี่ยไปยับยั้งนะคะการทำงานของสารสื่อการอักเสบนะคะก็เป็นกลไกเกี่ยวกับคล้ายๆกับยาต้านการอักเสบเลยนะคะเพียงเราไปสัมผัสป่าเนาะก็จะไปช่วยเยียวยาเนาะในเรื่องของการอักเสบนะคะแล้วก็3ในเรื่องของระบบประสาทและจิตใจนะคะช่วยให้เราเกิดการผ่อนคลายนอนหลับแล้วก็ลดความวิตกกังวลได้ดีขึ้นนะคะจากการศึกษาวิจัยเนาะมันจะมีการอาบป่าของญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าชิรินโยกุนะคะเป็นแนวคิดของการอาบป่าแบบญี่ปุ่นเลยนะคะเขาก็จะเชื่อมโยงการอาบป่าเนี่ยกับกลุ่มโรคความดันกับอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกผ่อนคลายพบว่าคะแนนความรู้สึกของคนที่ไปอาบป่าแบบชิรินโยกุเนี่ยนะคะภาวะซึมเศร้าของคนไข้เนี่ยดีขึ้นคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นนะคะเมื่อเราได้สูดดมกลิ่นอายจากป่านั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นแนวคิดที่เขาเอามาใช้ในเรื่องของlongevity นะคะในปี2026นี้ด้วยนะคะที่แบบว่าเริ่มมีการไปอาบป่าเยอะขึ้นหรือว่าสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่มีสารเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างแนวคิดของชิรินโยกุเนี่ยก็คือหัวใจของการดูแลระบบภูมิคุ้มกันนะคะเขาให้แนวคิดในเรื่องของสารอัลฟาไพนีนนะคะที่พบได้ในกลุ่มน้ำมันหอมระเหยนะคะสามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็เพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายได้ลึกขึ้นแบบได้แบบผ่อนคลายได้แบบลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มไม้ซีดาวูดนะคะที่ไปช่วยปรับสมดุลระบบประสาทส่วนกลางนะคะแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตลดลงการนอนหลับประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายดีขึ้นนะแล้วก็จะมีไม้อีกกลุ่มนึงคือไม้จันหอมภาษาอังกฤษก็คือซันเดิลวูดนะซีดาวูดซันเดิลวูดนะคะซึ่งซันเดิลวูดเนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจิตใจนิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิดีขึ้นนะคะเป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับห้องทำสมาธินะใครแบบอยากมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราได้สูดดมกลิ่นนี้ภายในห้องหรือว่าระหว่างที่เราทำสมาธิเนี่ยก็จะทำให้จิตเรานิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของญี่ปุ่นนะคะที่มีการนำมาใช้ในเรื่องของ longevity นอกจากนี้ยังไปช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนความเครียดหรือว่าลดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะเป็นสาเหตุของความเครียดนั่นเองนะคะพบว่ากลุ่มอันนี้เขาใช้การทดสอบน้ำลายเนาะของกลุ่มนักเดินป่านะคะพบว่าระดับคอร์ติซอลของนักเดินป่าเนี่ยต่ำกว่ากลุ่มทดลองนะคะอย่างชัดเจนเลยอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะคะในเรื่องของการเอามาใช้นะคะในเรื่องของการลดคอร์ติซอลหรือว่าลดความเครียดนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการศึกษาวิจัยนี้ก็คือการวิจัยเนี่ยบางงานเนี่ยเขาทดลองในเซลล์หรือว่าทดลองในสัตว์ทดลองนะคะอาจจะต้องมีการทดลองในกลุ่มคนอย่างแพร่หลายขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวยืนยันได้ว่าแนวคิดนี้สามารถใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นในธรรมชาติเนี่ยบางทีเราไม่สามารถแยกกลิ่นออกมาเป็นกลิ่น A B C ได้นะคะดังนั้นการที่จะมาแบบลอกเรียนแบบธรรมชาตินะคะอาจจะยากนิดนึงเราอาจจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าหรือว่าไปอยู่ในธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอาจจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะหรือว่าความเข้มข้นของสารในอากาศจริงเนี่ยมันอาจจะแตกต่างในแบบจำลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอาจจะต้องมีการทดลองเพิ่มขึ้นเนาะเพื่อยืนยันนะคะแนวคิดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าใครแบบอยากทดลองอยากลองแนวคิดนี้ว่ามันสามารถปฏิบัติได้จริงไหมนะคะเลือกง่ายๆเลยค่ะออกไปเดินที่สนามหญ้าหน้าบ้านเนาะหรือว่าสวนสาธารณะนะคะที่มันมีอากาศถ่ายเทได้ดีมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หลายคนโดนไฟดูดได้ง่ายเนาะมันจะเป็นแบบว่าโดนแบบโลหะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไฟช็อตเป็นไฟฟ้าสถิตอะไร
2: ผมก็เป็นเหมือนกันคร
4: ับ ถ้าสังเกตว่าเวลาที่อยู่ชั้น2จะเป็น
2: มันเกิดจากอะไร
4: จากอะไรคะผิวแห้งไหม
3: เพราะว่าเราอยู่กับ ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เราอยู่กับเทคโนโลยีเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเรื่องของประจุอยู่นะคะใช่รวมถึงพลังงานต่างๆรอบตัวเราด้วยนะถ้ามันไหนแบบเครียดสะสมอะไรเงี้ยค่ะ
5: อย่างของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออย่างผมมันจะเป็นมากกว่าคนปกติพี่กบคือด้วยความที่มือขวาผมเนี่ยคือผมเล่นเทนนิสเออแล้วผมจับกริปใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีการลอกเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันจะแห้งกว่าคนปกติอย่างเงี้ยคุณหมอปุ๊กเวลาไปโดนตัวใครหรือว่าบางทีไปจับ
4: มันจะดัง
5: จับลูกบิดประตูใช่มันจะดีดมืออะไรเงี้ยเยอะกว่าอันนี้เกี่ยวเหมือนกันใช่ไหม
3: เกี่ยวค่ะเพราะว่าหมออุ๋มก็เป็นคนหนึ่งที่ไฟฟ้าสถิตเยอะมากใช่แค่ชนมือกันก็คือแป๊กเหมือนโดนช็อต
4: เหมือนโดนไฟอันนี้เสียงไฟช็อตเลยอ่ะ
3: เสียงแป๊กเลยใช่ใช่ค่ะก็เลยแนวคิดเนี้ยสามารถใช้ได้นะคะในเรื่องของการถ่ายเทปประจุก็คือการที่เราเอาถอดรองเท้านะคะแล้วก็เหยียบพื้นดินเนาะเหยียบหญ้าย่ำหญ้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นการถ่ายเทประจุโดยธรรมชาตินะคะเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆหาพื้นที่ที่แบบเป็นดินเป็นหญ้าได้ค่อนข้างยากนะใช่ในหนึ่งวันบางทีเราไม่ได้เหยียบดินเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะแต่คุณหมอดีนะอยู่อภัยภูเบศรยังเจอธรรมชาติที่ต่างจังหวัดใช่อย่างเรานี่น้อยมากที่จะเจอนะแต่ว่าดีที่บริเวณรอบๆสถานี
5: ต้นไม้ใหญ่
4: ม
5: ี
4: สวน
3: ค่ะถ้าวันไหนแบบเครียดมากๆก็อาจจะลองถอดรองเท้านะคะแล้วก็เดินย่ำพื้นดินบ้างเพื่อถ่ายเทประจุพลังงานลบก็จะได้ออกไปแล้วก็แบบเป็นการเปลี่ยนประจุในร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เรา
5: ถ้า
3: สามารถเอามาทำได้
5: เลอะได้เพราะมันเป็นโคลนไปหมดแล้วมันฝนตก
3: ช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะถ้าอากาศเย็นลงแบบไม่มีน้ำลดลงอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะคะหรือว่าถ้าการพักผ่อนเนาะอาจจะวางแผนไปเที่ยวป่าหรือว่าเที่ยวทะเลชายหาดบ้างนะคะที่มีดินมีสภาพแวดล้อมที่ดีอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่สัก 2-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราได้รับการเยียวยาเนาะจากธรรมชาติอาจจะไม่มีกลิ่นเหมือนการศึกษาวิจัยที่เราพูดถึงเนาะแต่ว่าโดยสภาพแวดล้อมนะคะก็สามารถทำให้ความเครียดความวิตกกังวลของเราดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายที่แบบชอบน้ำมันหอมระเหยเนาะชอบการจุดอโรมาอะไรอย่างเงี้ยค่
4: ะ
3: กลิ่นที่แนะนำในการศึกษาวิจัยนี้นะคะก็จะเป็นพวกอัลฟาไพนีนนะเบต้าไพนีนหรือว่ากลุ่มลิโมนีนซึ่งถ้าเราพูดถึงสารเนาะเราก็อาจจะงงว่ามันอยู่ในไหนบ้างเจอในไหนบ้างนะคะสารกลุ่มนี้จะเจอในผิวมะกรูดนะคะเจอในขิงในพริกไทยดำค่ะกัมยานหรือว่าจูนิเปอร์นะคะซีดาบูดกลุ่มนี้ค่ะเราสามารถเอาน้ำมันหอมระเหยกลุ่มนี้ที่เป็นเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยมาจุดมาผสมเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยไว้ในห้องนอนไว้ในห้องทำงานเพื่อให้เราได้รับกลิ่นอายของสารเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าสร้างบรรยากาศที่มันผ่อนคลายเหมือนกับธรรมชาติให้อยู่ในบ้านให้อยู่ในที่ทำงานเราเนี่ยค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้โดยที่อาจจะไม่มีเวลาไปป่าอาจจะไม่มีเวลาไปเดินป่าเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะ
4: อย่างเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเอาผิวมะกรูดอะค่ะคุณหมอเอาผิวมะกรูดแล้วก็ไปวางในห้องน้ำแบบนี้ก็จะช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้จริงๆช่วยได้นะคะใช่
4: ถ้ามันเป็น
3: จริงวัตถุประสงค์ของมะกรูดใช่ถ้าเป็นธรรมชาติได้หมดเลยค่ะ
4: ค่ะ
3: ก็จะได้เรื่องของดับกลิ่นด้วยแล้วก็ได้สารสำคัญเนาะจากธรรมชาติด้วยนะคะหรือถ้าใครชอบแบบสูดดมก็สามารถหยดน้ำมันหอมระเหยที่มือแล้วก็ถูประกบกันแล้วก็แบบสูดดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกัน
5: จริงๆต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยเนาะแล้วก
4: ็
5: แทบจะไม่ต้องเสียเงินสักเท่าไหร่เลยคือเราแค่เอาตัวเราเนี่ย
4: ไปอยู่ในป่า
5: ท่ามกลาง
4: เดี๋ยวนะ
5: ท่ามกลางต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติ
4: ไม่ใช่แค่ไปอยู่ในป่านะเดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจนะเข้าไปอยู่ในป่าไม่ไปอยู่กับธรรมชาติที่มันมีต้นไม้มีแบบแค่มองไปเห็นเหมือนเวลาที่เราขับรถออกไปต่างจังหวัดนะคะคุณหมอเวลาที่แบบได้หยุดงานแล้วไปต่างจังหวัดน่ะแค่เห็นทุ่งหญ้าเขียวๆทุ่งข้าวเขียวๆมันมีความรู้สึกว่ามันโอ้ยงานในหัวเนี่ยมันหายไปหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: คือมันโล่งไปหมดเลยเออจริง
5: มันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแบบทัศนวิสัยอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่อย่างนี้ก็ถ้าถือว่าเรื่องของการอาบป่าเนี่ยคือน่าจะเหมาะมากๆคือทุกวัยทุก ทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะถ้าเกิดว่าคนที่ป่วยอย่างคนที่เพิ่งผ่าตัดมาอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะช่วยเยียวยาได้เยอะใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ค่ะคือการที่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบสงบผ่อนคลายฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวมันแบบมันถูกวางลงเราได้สัมผัสธรรมชาติแทนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆช่วยได้เยอะเลยค่ะเคยเจอผู้สูงอายุเนาะวัยเกษียณค่ะของตายายเลยขับรถไปถามว่าไปไหนมาคะไปอาบป่ามาลงมาจากเขาใหญ่ค่ะแล้วก็มาแวะที่ศูนย์การเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีแนวคิดการอาบป่าด้วยเลยจริงๆแล้วมีมานานแล้วค่ะคนที่เขาแบบเข้าไปเราได้รับการเยียวยาจริงๆอ่ะเขาก็จะแบบมีทริปออกทริปกันบ่อยๆอย่างเงี้ยเพิ่งเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนเขาออกทริปกันบ่อยจังมันไม่ลำบากหรออะไรเงี้ย
4: จริงค่ะตอนนี้จะสังเกตได้ว่าคนเมืองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างกลุ่มดาราคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็นิยมที่จะเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะซื้อบ้านอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมคะเอาความสะดวกสบายทุกวันนี้กลับกันไปซื้อบ้านอยู่ต่างจังหวัดเขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะโซนที่มันมีธรรมชาติเมืองกาญจนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราที่มันมีป่าเยอะๆเพราะว่าเขาอยากได้ธรรมชาติแล้วเขาก็จะไม่ได้ไปตัดต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่ๆไงเขาก็ไว้แบบนั้นเหมือนเขาได้เหมือนได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนลักษณะอาบป่าแบบเหมือนคุณหมอบอกเลยค่ะ
3: ใช่อย่างในปาจีนเองเขาก็จะมีคาเฟ่ที่เปิดเฉพาะช่วงหน้าฝนนะแล้วก็พอหมดช่วงฝนเขาก็จะปิดเพื่อรักษาป่า
5: ต้นไม้
4: โอ้ดีจังเลยค่ะ
3: ใช่ใช่แบบเปิดเพื่อแบบว่าให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเป็นแบบแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะทุกวันนี้ก็คือทุกคนพยายามรักษาธรรมชาติไว้นะคะเพื่อให้ธรรมชาติไว้ดูแลเราด้วย
5: จริงๆพอฟังเงี้ยพี่กบฟังแล้วรู้สึกเลยนะสมมติว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีคุณตาคุณยายขึ้นไปแล้วถามว่าไปไหนมาบอกไปอาบป่าจากทริปไปผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าน่ารักนะเป็นกิจกรรมที่แบบฟัง
3: แล้ว
5: อาบป่าเราฟังอุ้ยยังไงอ่ะพอฟังแล้วแบบ
4: คือฟังแล้วมันเก๋ดี
5: ฟ
4: ัง
5: แล้วน่ารักแล้วมันได้วินวินเนี่ยคือได้ทั้งเราเนี่ยได้ประโยชน์จากธรรมชาติใช่ไหมแล้วธรรมชาติเนี่ยคือโอเคเขาไม่ได้ต้องการแบบประโยชน์อะไรมากจากเราไปอนุรักษ์หรือว่าไปเยี่ยมเยียนแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันแบบเกิดผลเสียผลลบกับธรรมชาติผมว่ามันวินวินนะ
4: คุณหมอมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะ
3: ค่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะในเรื่องของแนวคิดการอาบป่านะคะถ้าใครมีความเครียดความกังวลแล้วอยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพเนาะเราอาจจะไม่ได้เริ่มที่ยานะอาจจะเริ่มมองหาแหล่งธรรมชาตินะคะเพื่อใช้ในการเยียวยาจิตใจนะคะก็ลองดูนะคะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆจากทางคุณหมอปุ๊กแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของเรานะคะทั้งพี่กบแล้วก็เอิร์ธด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยสัมภาษณ์คุณหมอด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการยอหญิงโสภาแล้วนะคะหวังว่าในช่วงคืนนี้นะฝนจะไม่ตกหนักเหมือนเมื่อวานนะคะใครที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่น้ำท่วมง่ายก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารใกล้ชิดกันสักหน่อยนะคะแล้วก็ยังขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบภัยกับอุทกภัยในทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะคะขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะลากันด้วยธรรมะกับช่วงหลักใจสุขใจค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการยอหญิงโสภาได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สำหรับค่ำคืนนี้ดิฉันดีเจสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมต้องขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: ช่วงหลักใจสุขใจ
7: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยเช่นเคยสำหรับในค่ำคืนนี้อัตมาภาพก็จะได้นำเอาข้ออัดข้อธรรมมาส่งท่านทั้งหลายให้ได้นอนหลับฝันดีราตรีนี้ของใครหลายคนก็คงจะเป็นราตรีที่วุ่นวายเป็นราตรีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆที่ทำให้มันคมตาไม่ลงเหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเผชิญอยู่ก็ให้ได้ไตรตรองดูพินิจพิจารณามันก็เหมือนหัวหอมก็คงจะเคยเห็นหอมหัวใหญ่ถ้าเราลอกเปลือกหอมไปเรื่อยๆลอกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะรู้ว่าที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรท่านก็ลองไตรตรองดูดีๆว่าไอ้ที่เราทุกข์ไอ้ที่เราเครียดกังวลอยู่นั้น เอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไอ้เราเองก็ไปทำให้มันมีอะไรอยู่เรื่อยเราก็ถนัดเหลือเกินนะไอ้ที่ชอบทำเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่มากระทบใจก็อย่าให้ใจเรามันเป็นอะไรไปเลยในค่ำคืนนี้ในมงคลธรรมนำชีวิตในข้อที่6ที่ว่าอัตตสัมมาปานิทิจะคือการตั้งตัวไว้ชอบคือการคิดแบบนี้นี่ก็เป็นลักษณะของการตั้งตัวไว้ชอบท่านผู้ฟังอย่าลืมนะว่าอุปสรรคในการก่อร่างสร้างตัวของคนเรานั้นก็มีอยู่หลายทางหลายประการอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นฟ้าดินไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่อำนวยร้อนมากนักหนาวมากนักหรือแม้แต่สุขภาพร่างกายของเราที่มันไม่สมประกอบหรือมีสุขภาพร่างกายที่มันสมประกอบแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสติปัญญาย่อหย่อน

ของในจากการโยนของคนอื่นมันก็จะต้องตั้งตัวจะขึ้นเวทีชกมวยมันก็จะต้องมีลีลาท่าทางในการตั้งตัวหรือแม้แต่จะกับแบกของหนักมันก็จะต้องเตรียมรับในการที่จะตั้งตัวเพราะฉะนั้นในมงคลข้อที่6นี่การตั้งตัวนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านจะไปมีชีวิตครอบครัวท่านตั้งตัวได้หรือยังท่านจะไปเป็นครูรับอาชีพทำอาชีพเป็นครูเป็นพระหรือจะเปลี่ยนสถานะใดๆมันก็จะต้องมีการตั้งตัวฉะนั้นคนจะเจริญก้าวหน้าก็ต้องตั้งตัวไว้ให้ชอบคนเราไม่ว่าทำอะไรนี่มันก็ล้วนแล้วแต่ตั้งตัวกันทั้งนั้นตั้งอะไรตั้งอย่างไรการตั้งตัวนั้นก็ต้องเริ่มต้นที่การตั้งใจเพราะฉะนั้นการตั้งใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าศูนย์กลางของตัวเราของแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจเช่นว่าถ้าจะเป็นพระใจมันจะต้องเป็นพระก่อนถ้าเป็นโจรใจมันก็ต้องเป็นโจรมาก่อนเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นพยาบาลใจมันจะต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลก่อนมีจิตเสียสละมีจิตที่คิดถึงคนอื่นเป็นข้าราชการใจมันต้องกว้างเหมือนดังแผ่นดินฉะนั้นอัตตสัมมาปนิธินี้จึงอยู่ที่ใจคือการตั้งตัวนั่นแหละก็คือการตั้งใจในมงคลข้อที่6นี่ทีนี้ตั้งอย่างไรก็มีอยู่2ประการประการแรกก็คือตั้งให้มันถูกทางตั้งให้มันถูกวิธีการจะทำอะไรทุกอย่างก็ที่ว่าถูกเนี่ยมีอยู่2อย่างนี้แหละคือถูกทางกับถูกวิธีนี่แหละจึงจะถูกต้องถ้าไม่ถูกทางถูกวิธีมันก็ไม่ถูกต้องถูกทางก่อนแล้วก็ทำให้มันถูกวิธีเมื่อถูกทั้งสองทางแล้วจึงนับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกทางไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นทางเนี่ยมันเป็นวิถีมันจะมีเป็นพระเป็นตำรวจทางเป็นครูทางนักศึกษาทางวิถีทางหมอทางพยาบาลเนี่ยถูกทางไหมเป็นพระใจเป็นพระไหมทางตำรวจใจเป็นตำรวจไหมทางเป็นครูใจเป็นครูไหมทางนักศึกษาใจมันค้นคว้าไขว่คว้าในการพัฒนาไหมมันก็เป็นวิถีทีนี้ถูกวิธีก็เป็นพระก็ให้ตั้งใจเป็นพระเป็นครูก็ต้องตั้งใจให้เป็นครูนี่เรียกว่าเป็นการตั้งตัวให้ถูกต้องเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องตั้งตัวตั้งตนให้เป็นพ่อเป็นแม่มันจึงจะถูกต้องอย่างนี้จึงเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิจากการตั้งตัวไว้ถูกถ้าตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นฝึกฝนไฟฝันฝ่าฟันฝันไฟอบรมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดใส่สวมใส่ศีลธรรมตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีเป็นการตั้งตัวตั้งตนก็เป็นมงคลเลื่อยมาตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะบุพเพจกตปุญญตาอัตตสัมมาปนิธิจะนี่มาถึงมงคลข้อที่6แล้วมงคลข้อที่1ไล่พร้อมกันซิไม่ครบคนพาลมงคลข้อที่2ครบบัณฑิตมงคลข้อที่3บูชากับบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที่4การพาตัวพาตนไปอยู่ในประเทศที่เหมาะที่สนที่เรียบร้อยที่ดีงามประการที่5การมีบุญญาวาสนาตั้งแต่เก่าก่อนประการที่6ก็ตั้งตัวไว้ถูกเป็นมงคลที่นำพาชีวิตของเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามันเป็นเป้าหมายนั่นแหละตั้งใจเป้าหมายมันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมก็ต้องวางใจของตัวเองว่าเราจะต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวานอันนี้เรียกว่าตั้งใจถ้าแปรงฟันก็ต้องแปรงให้ดีกว่าเมื่อวานล้างถ้วยล้างชามต้องล้างให้มันเร็วให้มันดีกว่าเมื่อวานใส่ใจตั้งใจตั้งตัว

ว่าตั้งต้นตั้งต้นตั้งมั่นดังนั้นท่านผู้ฟังก็ให้ได้ดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆแล้วพรุ่งนี้ทันทีที่ตื่นเช้าขึ้นลมหายใจแรกก็ตั้งตัวให้มันดีๆที่จะไปเจอกับคนเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดไว้ว่าพรุ่งนี้ถ้าเจอกับหัวหน้าที่ทำงานจะพูดยังไงกับเขาเนาะต้องพินิจพิจารณาคือการตั้งตนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ตั้งตัวตั้งตนให้มันสอดคล้องกับวัยถ้ามันไม่ตั้งตัวตั้งตนเนี่ยอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวตั้งตนมันก็ไปแต่งตัวเหมือนกับเด็กๆมันก็ไม่ได้หรือจะเป็นเด็กแต่ก็ทำตัวเป็นเด็กแก่แดดไม่ได้ยังก็ต้องตั้งตัวตั้งตนให้มันถูกมันต้องให้มันดีมันงามเจอเพื่อนคนนี้จะทักยังไงเป็นคำแรกนะคือมันต้องคิดนะถ้าพรุ่งนี้ไปเจอกับศัตรูที่ไม่ชอบขี้หน้าถ้าเผลอๆไปเจอนะจะทักว่ายังไงดีเพราะฉะนั้นเจอคนบางคนมันก็จำเป็นจะต้องเงียบเจอคนบางคนก็ต้องยิ้มไหว้ทักทายมันก็วางตัววางตนให้มันถูกต้องจึงเรียกว่าตั้งตัวไว้ถูกเป็นการวางแผนว่าเจอคนนี้แล้วจะพูดยังไงเจอแบบนี้จะแก้ไขปัญหายังไงเพื่อให้ในวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สองแล้วเพราะว่าภาพแรกเนี่ยตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะอย่างอาตมาภาพจะไปบรรยายที่กองทัพเป็นส่วนของนายทหารที่นิมนต์อาตมาไปอาตมาก็ต้องตั้งตัวตั้งตนแล้วก็ระลึกนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะทักทายยังไงเริ่มต้นยังไงท่ามกลางยังไงที่สุดยังไงเพื่อให้เกิดคุณค่าแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะเขาจะได้อะไรจากเรานะเจอกันเนี่ยเขาจะได้คำบรรยายจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรดังนั้นความรักความหวังความทรงจำและแรงบันดาลใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการที่จะตั้งตัวตั้งตนเพราะฉะนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนที่เป็นผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นอนหลับฝันดีมีเทพเทวดามาปกปักรักษาพบเจอแต่สิ่งดีๆตื่นขึ้นมาก็มีแต่ชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสเต็มไปด้วยโชคลาภวาสนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปดาห์ของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาพรอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพักใหม่อนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
7: นางนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัจจางไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคืนนี้ดิฉันพลอยสายกนกนวลภัทรมังคลานนท์ก็รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคที่ชีวิตประจำวันของเรานะคะเต็มไปด้วยความเร่งรีบแล้วก็มีภารกิจมากมายหลายๆท่านนะคะก็คิดว่าการที่เราต้องนอน 8-10 ชั่วโมงเป็นการเสียเวลาไปกับการนอนแบบไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นสู้เอาเวลาที่ใช้ไปกับการนอนเนี่ยนำไปทำอย่างอื่นไปทำกิจกรรมที่ชอบไปหาเงินไปทำงานหรือว่าไปทำสิ่งต่างๆที่มันจะส่งผลดีต่อชีวิตมากกว่าแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าสมองแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็มีขีดจำกัดเช่นกันค่ำคืนนี้ค่ะพลอยสายก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาสำรวจเรื่องราวใกล้ตัวอย่างศาสตร์ของการนอนหลับเพื่อให้ค่ำคืนนี้และทุกๆค่ำคืนนะคะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของทุกท่านค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ภาวะนอนน้อยหรือว่าอดนอนกันก่อนค่ะการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันนะคะไม่เพียงแต่จะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียสมองเบลอความจำและสมาธิลดลงเท่านั้นแต่ว่าในทางสรีรวิทยายังส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะซึ่งก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยต่อสู้กับเชื้อโรคได้แย่ลงป่วยง่ายขึ้นกระตุ้นความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังทำให้ระดับฮอร์โมนความหิวอย่างเกลินนะคะเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดอาการอยากของหวานและน้ำหนักขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งนอนเยอะก็ต้องยิ่งดีสิแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะการนอนมากจนเกินไปเกิน 9-10 ชั่วโมงต่อวันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่ามันจะไปทำให้ระบบนาฬิกาชีวิตหรือวงจรชีวภาพในร่างกายเนี่ยวนลูปผิดจังหวะเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนตลอดทั้งวันรู้สึกเฉื่อยชาเพลียไม่สดชื่นปวดหัวแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะเวลาการนอนที่เหมาะสมของคนโดยเฉพาะวัยทำงานนะคะอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนค่ะซึ่งก็ควรจะปรับเวลาให้พอดีแล้วก็นอนให้ตรงเวลาจะได้ไม่ตื่นมารู้สึกว่าเพลียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาทิ้งความวุ่นวายทิ้งความเหนื่อยล้ากันไปก่อนแล้วก็มาเติมพลังใจด้วยบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันก่อนค่ะ

0: สัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะคุณผู้ฟังคะพลอยใสเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก่อนที่จะเข้านอนอาจจะต้องมีการหยิบมือถือขึ้นมาไถดูข่าวสารอัปเดตโซเชียลมีเดียหรือว่าเปิดวิดีโอสนุกๆซีรีส์แนวตั้งดูกันก่อนนอนใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการที่เราดูมือถือก่อนนอนส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนอย่างมหาศาลเลยค่ะเพราะว่าแสงสีฟ้าหรือว่าบลูไลท์นะคะจากหน้าจอเนี่ยจะส่งสัญญาณหลอกสมองค่ะว่ายังเป็นเวลากลางวันอยู่ทำให้มันไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่จะช่วยควบคุมการนอนหลับร่างกายของเราก็เลยไปตื่นตัวแทนค่ะทีนี้ก็เกิดอาการหลับยากหรือว่าหลับไม่สนิทนอกจากนี้นะคะเนื้อหาหรือว่าความเร้าใจที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยก็ยังไปกระตุ้นให้สมองหลั่งเคมีตื่นตัวค่ะทำให้จิตใจของเรานะคะฟุ้งซ่านคิดวนแต่กับเรื่องที่เรากำลังอ่านหรือว่าเราเพิ่งจะอ่านไปแล้วก็สมองก็จะไม่ยอมพักค่ะเรียกได้ว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งตาสว่างนั่นเองค่ะในทางกลับกันค่ะการฟังเพลงก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะเพลงที่มีจังหวะช้าๆนุ่มนวลความเร็วประมาณ 60-80 จังหวะต่อนาทีค่ะเช่นดนตรีคลาสสิกดนตรีบรรเลงหรือว่าเสียงดนตรีบำบัดเสียงคลื่นทะเลเสียงฝนตกเบาๆดนตรีเหล่านี้นะคะจะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดค่ะแล้วก็ยังไปชะลออัตราการเต้นของหัวใจช่วยปรับขึ้นสมองให้อยู่ในสภาวะอัลฟาซึ่งเป็นสภาวะผ่อนคลายกลายเป็นการกล่อมสมองให้พร้อมเข้าสู่การนอนหลับได้อย่างละมุนละไมเลยล่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาจิบน้ำอุ่นๆกันแล้วก็มาฟังเพลงสบายๆกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝันกันบ้างค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจะพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิและหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวแล้วนะคะเมื่อเราพูดถึงการนอนนะคะก็มักจะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าฝันค่ะทีนี้การฝันดีหรือว่าการที่ไม่ฝันเลยแบบไหนจะดีกว่ากันในมุมมองของวิทยาศาสตร์การนอนนะคะการฝันถือเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมักจะฝันเป็นปกติในช่วง REM sleep ค่ะหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า rapid eye movement ซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่สมองทำการเรียบเรียงจัดเก็บความทรงจำและจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันของเราค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจำความฝันไม่ได้เลยหรือว่ารู้สึกว่าไม่ฝันเลยนะคะนั่นมักจะหมายความว่าเรานอนหลับสนิทลึกผ่านช่วง deep sleep ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะโดยที่ไม่ถูกรบกวนแล้วก็จะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นไม่เพลียซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณของการพักผ่อนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะดังนั้นนะคะภาวะการนอนหลับสนิทหรือที่เรียกว่า deep sleep จึงเป็นช่วงเวลาทองที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่คลื่นสมองเนี่ยจะช้าลงระบบกล้ามเนื้อก็จะผ่อนคลายหัวใจเต้นช้าและสม่ำเสมอร่างกายก็จะหลั่งกรดฮอร์โมนค่ะซึ่งจะช่วยออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานชีวิตได้อย่างเต็มที่ค่ะหากว่าเราตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งสดชื่นมีพลังเต็มเปี่ยมนั่นแหละค่ะคือคำตอบว่าคืนก่อนหน้าคุณผู้ฟังได้นอนหลับสนิทอย่างทรงประสิทธิภาพแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกท่านว่าเรื่องของการนอนหลับเนี่ยมีมิติที่น่าสนใจซ่อนอยู่เสมอตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองของคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้พักผ่อนกันแล้วค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจะนอนวางโทรศัพท์เอาไว้ให้ไกลตัวปิดไฟให้มืดสนิทปรับอุณหภูมิห้องให้สบายแล้วปล่อยร่างกายให้ได้ฟื้นฟูตัวเองกันค่ะตอนนี้พลอยใสก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยาวารีเด็ดใจที่จะมาพบปะกับท่านผู้ฟังนะคะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์แล้วก็บทเพลงเพราะๆฟังสบายๆนำมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีน้องฝนสรัญญาสิทธิพลที่จะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะช่วงนี้ก็ยังต้องส่งกำลังใจนะคะส่งความห่วงใยไปถึงทุกท่านที่ประสบกับอุทกภัยนะคะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยบางบ้านน้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะไม่ลดแต่บางบ้านก็อาจจะลดลงแล้วบางบ้านน้ำแห้งแล้วแต่ว่ายังจะต้องมีการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านแล้วยังมีเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะคะเรื่องของรถที่ถูกน้ำท่วมเราจะจัดการยังไงดีวันนี้มีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากท่านผู้ฟังค่ะน้ำท่วมเนี่ยนอกจากจะทำให้ข้าวของเสียหายแล้วหลังจากน้ำลดยังทำให้บ้านสกปรกอีกด้วยโดยเฉพาะน้ำท่วมที่มาพร้อมกับโคลนที่กำจัดยากแถมยังมีกลิ่นอับค่ะวันนี้นะคะดิฉันไปรวบรวมข้อมูลมาว่าเราจะทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมยังไงให้บ้านกลับมาสะอาดน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะวิธีทำความสะอาดโคลนน้ำท่วมนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ระบายกลิ่นเหม็นอับออกไปค่ะขนย้ายของออกจากพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาดให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้พลั่วตักดินโคลนออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสายยางฉีดน้ำหรือไม้ปาดน้ำฉีดหรือกวาดโคลนที่ยังหลงเหลืออยู่ออกไปทั้งนี้นะคะหากว่าไม่มีอุปกรณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถใช้ผ้าขนหนูทำเป็นผ้าลากน้ำแทนได้ค่ะผสมคลอรีน1ซีซีต่อน้ำสะอาด1ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วพื้นบ้านหรือบริเวณที่ต้องการแล้วใช้น้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกถูให้ทั่วแล้วก็ขัดออกค่ะจากนั้นใช้น้ำร้อนราดคราบสกปรกออกหรือว่าจะใช้น้ำยาทำความสะอาดขัดซ้ำอีกรอบก็ได้แล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูตามความเหมาะสมกับวัสดุปูพื้นด้วยนะคะโดยทดสอบทำความสะอาดกับจุดเล็กๆก่อนเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายค่ะหากว่าเป็นพื้นที่ปูพรมนะคะก็ควรจะนำพรมไปทิ้งทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งก่อเชื้อราในบ้านในภายหลังค่ะวิธีทำความสะอาดเชื้อรานะคะหากว่าในบ้านมีเชื้อราบนพื้นหรือผนังหลังน้ำลดควรทำความสะอาดให้เร็วที่สุดภายใน 1-2 วันโดยสามารถสังเกตคราบเชื้อราได้จากรอยเปื้อนจุดสีดำและกลิ่นเหม็นอับกลิ่นก็จะคล้ายกับกลิ่นดินนะคะพร้อมกับกำจัดเชื้อราออกไปตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศจากนั้นสวมอุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นถุงมือแล้วก็รองเท้าบูทสวมใส่เครื่องมือให้เรียบร้อยใช้กระดาษทิชชู่หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พรมน้ำเล็กน้อยแล้วเช็ดบริเวณที่มีคราบเชื้อราโดยเช็ดไปในทางเดียวกันค่ะห้ามเช็ดวนไปวนมานะคะจากนั้นนำกระดาษที่ใช้แล้วใส่ถุงขยะและปิดปากถุงให้มิดชิดค่ะเช็ดซ้ำด้วยกระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานขั้นตอนสุดท้ายค่ะทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำส้มสายชูความเข้มข้น 5-7% หรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60-90% เพื่อกำจัดเชื้อราให้หายไปก็ได้นะคะหากว่ามีเชื้อราที่ผ้าม่านหรือเสื้อผ้าเบื้องต้นให้นำไปซักด้วยน้ำร้อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะหลังจากทำความสะอาดแล้วนะคะให้หมั่นสังเกตด้วยว่ามีเชื้อรากลับมาอีกไหมหากว่ายังมีเชื้อราขึ้นก็ให้นำมาทำความสะอาดซ้ำค่ะทั้งนี้นะคะระหว่างการทำความสะอาดไม่ควรเปิดแอร์หรือพัดลมเพื่อป้องกันไม่ให้สปอร์เชื้อราฟุ้งกระจายค่ะนอกจากนี้ยังมีสูตรน้ำยากำจัดเชื้อราพื้นและผนังอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมได้นะคะ
สิ่งแรกก็คือน้ำสบู่หรือน้ำผงซักฟอกค่ะให้ใช้แปรงชุบน้ำสบู่หรือผสมผงซักฟอก1ถ้วยตวงต่อน้ำ1แกลลอนนำไปขัดผนังหรือพื้นที่มีคราบเชื้อราจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะสูตรต่อไปก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือว่าคลอรีนผสมน้ำในอัตรา1ต่อ500หรือ 1,000 นำไปฉีดพ่นบริเวณที่มีเชื้อราทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปทำความสะอาดตามอีกรอบพร้อมกับล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะต่อไปก็คือน้ำส้มสายชูนะคะฉีดพ่นน้ำส้มสายชูบริเวณที่มีเชื้อราทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปทำความสะอาดตามอีกรอบพร้อมกับล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะหากว่าในบ้านยังมีกลิ่นเหม็นอับจากน้ำท่วมนะคะให้ใช้น้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM 1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 500cc เทใส่ขวดสเปรย์แล้วก็นำไปทำความสะอาดหรือว่าฉีดพ่นตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังห้องน้ำห้องครัวนะคะจากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้งค่ะทั้งนี้หากว่ายังมีน้ำท่วมขังในบ้านพื้นที่เล็กๆไม่เกิน 2-5 ตารางเมตรก็ให้ใส่ EM บอลลงไป1ก้อนใส่ลงไปในน้ำเดือนละครั้งนะคะแต่หากเป็นพื้นที่กว้างเกิน 5-10 ตารางเมตรก็ให้ใส่ EM บอลเดือนละ 2-3 ครั้งเพื่อให้จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยาก็จะช่วยลดกลิ่นเหม็นเน่าได้ค่ะโดยใช้ได้กับน้ำลึกไม่เกิน2เมตรนะคะหลังน้ำลดแล้วหากที่บ้านเจอปัญหาคราบโคลนเชื้อราหรือว่ายังมีกลิ่นเหม็นอับหลงเหลืออยู่ก็ลองนำวิธีทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมที่ดิฉันได้รวบรวมมาฝากในวันนี้ลองเลือกไปใช้กันดูนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ anamai.moph.go.th ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์กับเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะหลังน้ำท่วมก็ได้เวลาที่จะเข้ามาเคลียร์บ้านแล้วนอกจากเคลียร์บ้านเคลียร์สิ่งของต่างๆนะคะเคลียร์พื้นบ้านเคลียร์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วเสื้อผ้าก็จำเป็นที่จะต้องเคลียร์เช่นกันเสื้อผ้าที่โดนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเสียหายหนักก็ต้องทิ้งไปนะคะแต่ถ้าพอจะซักได้ก็ยังสามารถนำมาซักแล้วก็นำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อใหม่นะคะบ้านไหนที่มีกำลังพอที่จะซื้อใหม่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางบ้านอาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์ไม่มีเงินที่จะไปซื้อหามาเยอะแยะขนาดนั้นลองใช้วิธีที่ดิฉันนำมาฝากดูวันนี้ก็ได้ค่ะดิฉันได้ไปรวบรวมวิธีซักผ้าโดนน้ำท่วมนำมาแนะนำท่านผู้ฟังนะคะทั้งประเภทน้ำยาซักผ้าที่ควรใช้แล้วก็การซักผ้าให้เหมาะสมตามชนิดผ้าเพื่อให้เสื้อผ้ากลับมาสะอาดใส่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของสุขภาพค่ะคราบน้ำท่วมช่วงแรกอาจจะดูไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าหากทิ้งไว้นานคราบดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากอาจปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจแพร่กระจายโรคติดเชื้อได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเสื้อผ้าถูกน้ำท่วมเนี่ยการซักผ้าตามปกติอาจจะไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เกิดขึ้นจากคราบน้ำท่วมได้นะคะเนื่องจากแบคทีเรียสามารถมีชีวิตอยู่ในเนื้อผ้าได้ถึงแม้ว่าจะซักด้วยผงซักฟอกแล้วก็ตามด้วยน้ำตามที่เราซักตามปกติรวมทั้งสปอร์เชื้อราก็ทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้เช่นกันค่ะเนื่องจากน้ำยาซักผ้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เจริญเติบโตบนเสื้อผ้าได้ทั้งหมดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดสามารถอยู่รอดได้ถึงแม้ว่าจะซักผ้าด้วยน้ำร้อนก็ตามนะคะแต่การใช้น้ำร้อนซักเสื้อผ้าติดต่อกันเป็นเวลานานๆก็ไม่แนะนำเช่นกันค่ะเพราะอาจทำให้สีซีดจางแล้วก็เสื้อผ้าเสียหายได้เลยนะคะมีน้ำยาซักผ้าที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าแบคทีเรียบางชนิดบนเสื้อผ้าที่เสียหายจากน้ำท่วมได้หมดแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ว่าการจัดการกับคราบน้ำท่วมเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพควรให้ร้านซักแห้งมืออาชีพทำหน้าที่แทนก็จะดีนะคะเพราะว่าเขาจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเสื้อผ้าหรือน้ำยาซักผ้าที่ฆ่าแบคทีเรียอย่างเช่นคลอรีนบลีชหรือว่าโซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือว่าสารฟอกขาวเนี่ยมักจะใช้เพื่อขจัดคราบน้ำท่วมที่ฝังแน่นความเข้มข้น 5.25 ถึง 6.15% ถือว่ามีประสิทธิภาพเมื่อซักผ้าโดยใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นนะคะทั้งนี้ค่ะก่อนใช้ควรเจือจางด้วยน้ำสะอาดก่อนใส่ลงในเครื่องซักผ้าเสมอนะคะและน้ำยาฟอกขาวไม่เหมาะสำหรับการซักผ้าสแปนเด็กผ้าไหมแล้วก็ผ้าขนสัตว์ขณะที่การเทลงบนผ้าโดยตรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้เพราะฉะนั้นจะใช้คลอรีนบลีชหรือว่าสารฟอกขาวก็จะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อในกลุ่มฟีนอลค่ะน้ำยาฆ่าเชื้อในกลุ่มฟีนอลเนี่ยน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่มนี้เป็นทางเลือกแทนสารฟอกขาวคลอรีนเนื่องจากมีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อซักผ้ากับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นค่ะต่อไปก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำมันสนค่ะการใส่น้ำมันสนลงไปซักพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นสเตฟฟิโลคอคคัสออเรียสนะคะอีโคไลซานโมเนลล่าแล้วก็แนะนำว่าให้เติมน้ำมันสนในช่วงเริ่มต้นรอบการซักโดยใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นค่ะขั้นตอนการทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ถูกน้ำท่วมนะคะ สิ่งแรกเลยก็คือแยกเสื้อผ้าก่อนแยกเสื้อผ้าที่เปียกน้ำออกและพิจารณาว่าจะเก็บชิ้นไหนไว้บ้างหากเสื้อผ้าเปียกน้ำและเสียหายจากน้ำท่วมมากเกินกว่าจะซักแล้วก็ให้ตัดสินใจทิ้งไปค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆได้จากนั้นแยกว่าแบบไหนจะซักด้วยเครื่องซักผ้าแล้วแบบไหนจะซักด้วยมือแบบไหนสำหรับซักแห้งเท่านั้นก็ให้แยกแล้วก็วางกองเสื้อผ้าออกมาจากเสื้อผ้าทั่วไปค่ะจากนั้นแยกเสื้อผ้าสีขาวออกจากเสื้อผ้าที่มีสีนะคะเสื้อผ้าสีอาจจะสีตกเมื่อซักเพราะฉะนั้นให้แยกเสื้อผ้าสีขาวออกจากเสื้อผ้าสีเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าสีทำลายเสื้อผ้าสีขาวระหว่างขั้นตอนการแยกเสื้อผ้าอย่าใส่เสื้อผ้าในถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าเชื้อราจะยังคงเติบโตต่อไปเพราะว่าไม่มีการระบายอากาศค่ะควรจะวางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเติบโตนะคะจากนั้นทำการล้างน้ำครั้งแรกอย่าล้างน้ำครั้งแรกในเครื่องซักผ้าค่ะหากมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ให้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อขจัดคราบโคลนที่เกาะอยู่บนเสื้อผ้าออกก่อนนะคะหรือว่าจะใช้สายยางฉีดน้ำออกก่อนก็ได้เช่นกันค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้องขจัดคราบโคลนแล้วก็ตะกอนอื่นๆที่แทรกซึมผ่านเส้นใยของเสื้อผ้าเพื่อให้กระบวนการซักง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะหากคราบโคลนที่เกาะอยู่ค่อนข้างยากในการขจัดออกควรแช่เสื้อผ้าที่เปื้อนในน้ำเย็นผสมกับผงซักฟอกข้ามคืนค่ะก็คือแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลยนะคะต่อไปก็คือการซักผ้าต้องซักให้เหมาะสมนะคะนอกจากการเลือกวิธีซักผ้าให้เหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละประเภทแล้วว่าควรจะซักด้วยมือเครื่องซักผ้าหรือว่าซักแห้งก็อย่าลืมเช็คอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมด้วยอย่างผ้าฝ้ายเนี่ยผ้าฝ้ายเป็นวัสดุที่นิยมใช้ทำเสื้อเชิ้ตมากที่สุดก็ควรจะซักด้วยมือแล้วก็ใช้น้ำเย็นเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหดตัวจากนั้นก็ตากให้แห้งค่ะสำหรับผ้าลินินนะคะควรซักผ้าลินินด้วยมือในน้ำเย็นแล้วก็ตากให้แห้งการรีดผ้าลินินทันทีหลังซักหรือในขณะที่ผ้ายังชื้นอยู่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผ้ายับได้นะคะต่อไปก็คือผ้าที่เป็นพอลีเอสเตอร์เนื่องจากโพลีเอสเตอร์เนี่ยเป็นผ้าที่มีความทนทานค่ะสามารถซักแล้วก็ทำให้แห้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้านะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้น้ำอุ่นในการซักเส้นใยผ้าชนิดนี้ได้อีกด้วยค่ะต่อไปก็คือผ้าไหมผ้าไหมเนี่ยสีอาจจะซีดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นควรซักด้วยมือค่ะสำหรับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้ใช้น้ำเย็นและผงซักฟอกสำหรับดูแลผ้าไหมโดยเฉพาะนะคะสุดท้ายก็คือผ้าขนสัตว์ผ้าขนสัตว์ผ้าแคชเมียร์แล้วก็ผ้าเมริโน่เนี่ยอาจจะมีการขึ้นขนซึ่งเกิดขึ้นจากเส้นใยพันกันหลังจากการซักค่ะเพราะฉะนั้นควรซักด้วยมือแล้วก็ตากผ้าที่ทำจากผ้าขนสัตว์นะคะการตากผ้าให้แห้งเพื่อที่จะซักแห้งเสื้อผ้าที่ต้องซักแห้งเนี่ยควรจะนำไปที่ร้านซักแห้งเท่านั้นหลังจากนำคราบโคลนออกแล้วให้แขวนผ้าให้แห้งค่ะจากนั้นเมื่อแห้งแล้วก็ให้รีบนำไปที่ร้านซักรีดทันทีเลยนะคะในบางกรณีค่ะคราบโคลนแล้วก็คราบน้ำท่วมยังคงอยู่ถึงแม้ว่าจะซักแล้วก็ให้ซักเครื่องหรือว่าซักมืออีกรอบเมื่อคราบยังมีอยู่โดยใช้สารฟอกขาวเพื่อกระจัดคราบเหล่านี้ออกจากเนื้อผ้าให้หมดมีสารฟอกขาวอยู่2ประเภทนะคะก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ใช้กับเสื้อผ้าสีขาวแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆในการขจัดคราบทุกประเภทแล้วก็ออกซิเจนฟอกขาวนะคะออกซิเจนบรีชมีความอ่อนโยนกว่าแล้วก็ใช้กับเสื้อผ้าสีได้นอกจากนี้นะคะการใช้เบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูแล้วก็กรดซิตริกยังช่วยขจัดคราบน้ำท่วมได้อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องที่ควรทำแล้วก็ห้ามทำในการซักผ้าที่โดนน้ำท่วมมานะคะน้ำท่วมเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเสื้อผ้าทำให้เสื้อผ้าเลอะดินหรือว่าโคลนจะต้องใช้น้ำฉีดคราบสกปรกออกก่อนแล้วก็ใช้คลอรีนบลีชช่วยในการทำความสะอาดค่ะไม่ควรที่จะนำเสื้อผ้าน้ำท่วมใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่หรือว่าถุงขยะนะคะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีในถุงพลาสติกเนี่ยแหละค่ะ พอน้ำลดนะคะเราก็ต้องเข้าไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็ต้องเคลียร์เสื้อผ้าที่เลอะโคลนเลอะดินใครอยากจะซักผ้านะคะก็ลองนำวิธีซักผ้าหลังน้ำท่วมที่ดิฉันได้นำมาฝากกันในวันนี้ลองเลือกไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกรณีไปค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ kellydrycleaners.com a+laundry.com แล้วก็ fabriclink.com ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะนอกจากทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต่างๆภายในบ้านแล้วเรื่องของรถยนต์บ้านไหนที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หากว่าโดนน้ำท่วมแล้วเราจะทำยังไงวินาทีที่เราเห็นรถจมน้ำอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คงจะทำให้หลายคนใจสลายไปเลยใช่ไหมคะความเสียหายที่มองเห็นบวกกับความวิตกกังวลถึงค่าซ่อมที่มองไม่เห็นเนี่ยโดนน้ำท่วมแล้วเราจะทำยังไงวินาทีที่เราเห็นรถจมน้ำอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คงจะทำให้หลายคนใจสลายไปเลยใช่ไหมคะความเสียหายที่มองเห็นบวกกับความวิตกกังวลถึงค่าซ่อมที่มองไม่เห็นเนี่ยอาจซึ่งจะช่วยฟื้นฟูรถจมน้ำของท่านจากหนักให้เป็นเบาได้ค่ะการรับมืออย่างถูกวิธีหลังน้ำท่วมรถเนี่ยก็คือหัวใจสำคัญที่สุดนะคะที่จะเพิ่มโอกาสให้รถสุดที่รักของเรากลับมาใช้งานได้อีกครั้งค่ะก่อนจะไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างมาเริ่มจากสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยนั่นก็คือห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดค่ะนี่คือกฎเหล็กข้อสำคัญที่สุดที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะคะการพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่อาจจะมีน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้เปรียบเสมือนการบังคับให้ร่างกายที่กำลังสำลักน้ำทำงานหนักค่ะซึ่งจะส่งผลให้ก้านสูบคดงอหรือว่าหักได้ทันทีเลยนะคะอาการนี้ช่างเขาจะเรียกว่าไฮโดรล็อกค่ะความเสียหายระดับนี้อาจจะหมายถึงการต้องยกเครื่องใหม่ทั้งลูกซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลยนะคะทีนี้ไปดู10ขั้นตอนที่จะต้องทำทันทีค่ะเมื่อน้ำลด

แล้วก็สามารถเข้าถึงรถได้อย่างปลอดภัยแล้วให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ทันทีค่ะหนึ่งเลยก็คือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะถ่ายทั้งภายนอกภายในแล้วก็รอบบริเวณรถเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการเคลมประกันรถจมน้ำค่ะขั้นตอนที่2ก็คือรีบถอดขั้วแบตเตอรี่ออกโดยเริ่มจากขั้วลบก่อนเสมอนี่เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมที่สำคัญมากนะคะเพื่อป้องกันการลัดวงจรที่อาจสร้างความเสียหายต่อกล่อง ECU หรือว่าระบบไฟฟ้าอื่นๆค่ะขั้นตอนที่3ก็คือห้ามบิดกุญแจหรือกดปุ่มสตาร์ทโดยเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะใจร้อนหรือว่าอยากจะลองแค่ไหนก็ตามนะคะข้อนี้สำคัญมากๆจนต้องย้ำกันอีกครั้งค่ะขั้นตอนที่4ก็คือลองดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาดูหากว่าสีของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นสีคล้ายกับชานมหรือว่ากาแฟใส่นมนั่นคือสัญญาณอันตรายว่ามีน้ำเข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องแล้วนะคะให้ทำเช่นเดียวกันกับก้านวัดน้ำมันเกียร์หากว่ามีค่ะขั้นตอนที่5นะคะเปิดประตูรถและสังเกตดูร่องรอยคราบน้ำที่ทิ้งไว้ว่าระดับน้ำสูงสุดที่เข้ามาในรถเนี่ยสูงถึงระดับไหนสูงแค่พื้นพรมหรือว่าถึงเบาะนั่งหรือท่วมถึงคอนโซลหน้าข้อมูลนี้สำคัญมากๆในการประเมินความเสียหายของระบบไฟฟ้าภายในนะคะขั้นตอนที่6ให้เปิดประตูรถทั้ง4บานเพื่อระบายความอับชื้นนำพรมปูพื้นแล้วก็ทุกอย่างที่เปียกน้ำออกมาตากแดดใช้ผ้าแห้งซับน้ำที่ขังอยู่ออกให้ได้มากที่สุดค่ะการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อราแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นอับได้นะคะขั้นตอนที่7ก็คือเปิดฝากระโปรงแล้วก็ลองเปิดกล่องไส้กรองอากาศดูค่ะหากพบว่าไส้กรองเปียกชุ่มนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่บ่งชี้ว่าน้ำอาจจะเข้าไปใกล้ห้องเครื่องยนต์มากแล้วขั้นตอนที่8ก็คืองดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยจนกว่าจะแน่ใจว่าระบบแห้งสนิทนะคะการเสียบกุญแจในรถรุ่นใหม่อาจจะเป็นการปลุกระบบไฟฟ้าบางส่วนให้ทำงานซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้หากยังมีความชื้นอยู่ค่ะขั้นตอนที่9ให้รีบโทรแจ้งบริษัทประกันภัยของคุณทันทีหลังจากรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายแล้วก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นแล้วเพื่อแจ้งเรื่องการเคลมและขอคำแนะนำในขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่10อย่าพยายามขับรถที่โดนน้ำท่วมด้วยตัวเองเด็ดขาดนะคะควรใช้บริการรถยกประเภทรถสไลด์เพื่อเคลื่อนย้ายรถไปยังอู่หรือว่าศูนย์บริการที่เชี่ยวชาญในการซ่อมรถจมน้ำค่ะความกังวลที่เจ้าของรถยนต์ที่เสียหายคิดเหมือนกันก็คือซ่อมรถแล้วมันจะคุ้มไหมนี่ก็เป็นวิธีประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่ทางโตโยต้านะคะได้แนะนำไว้แบ่งเป็น4ระดับค่ะระดับที่1ท่วมพื้นรถแต่ว่าไม่ถึงเบาะมีโอกาสรอดสูงมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานทำความสะอาดแล้วก็ไล่ความชื้นระบบพรมแล้วก็ช่วงล่างค่ะระดับที่2นะคะท่วมถึงเบาะนั่งความเสียหายแบบนี้ก็คือปานกลางระบบไฟฟ้าใต้เบาะอาจจะเสียหายจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดค่าซ่อมก็จะเริ่มสูงขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะระดับที่3ท่วมถึงคอนโซลหน้าหนักหนาสาหัสเลยค่ะระบบอิเล็กทรอนิกส์สำคัญอย่างเช่นกล่อง ECU หน้าปัดเรือนไม้อาจจะเสียหายทั้งหมดค่าซ่อมสูงมากจนอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ประกันอาจประเมินเป็นเสียหายโดยสิ้นเชิงได้เลยนะคะระดับสุดท้ายระดับที่4ท่วมมิดคันโอกาสรอดถือว่าน้อยมากๆค่ะแนะนำว่าให้ทำใจแล้วก็เตรียมคุยกับประกันเพื่อคืนทุนประกันนะคะอันนี้เป็นการประเมินความเสียหายเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เข้ามาประเมินเป็นพิเศษอีกครั้งก็สามารถทำได้ค่ะสำหรับเจ้าของรถ EV นะคะความปลอดภัยจะต้องมาก่อนหากรถโดนน้ำท่วมคำแนะนำก็คือห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสสายไฟแรงสูงสีส้มเด็ดขาดเลยค่ะห้ามพยายามชาร์จไฟรถโดยเด็ดขาดถึงแม้ระบบไฟฟ้าจะถูกออกแบบมาให้ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อลัดวงจรก็ตามนะคะแต่ว่าความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือโทรติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์ของคุณทันทีเพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดการโดยเฉพาะค่ะ
การเผชิญหน้ากับรถจมน้ำถือว่าเป็นฝันร้ายของคนที่มีรถนะคะเข้าใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าการมีสติแล้วก็รับมืออย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่ทางโตโยต้าเนี่ยเขาออกมาแนะนำก็คือสิ่งที่ควรทำนะคะการไม่ผลีพลา

0: นี่ก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Toyota ด้วยค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังมีประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของป้ายทะเบียนรถบางคันที่ขับลุยน้ำนะคะหรือว่าจอดไว้ในช่วงน้ำท่วมแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายไปจะต้องทำยังไงมีคำแนะนำว่าไม่ต้องแจ้งความนะคะสามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนได้ที่กรมการขนส่งทางบกยื่นได้เลยทันทีนะคะเอกสารที่จะต้องใช้เนี่ยก็จะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริงหรือว่าสำเนาก็ได้ในกรณีที่มีประกาศช่วยเหลือพิเศษช่วงน้ำท่วมค่ะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะคะอันนี้เป็นเอกสารที่จะต้องใช้ค่ะค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาทนะคะก็รวมเบ็ดเสร็จก็คือ105บาทต่อแผ่นระหว่างที่รอป้ายใหม่นะคะก็ให้พกใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบกไว้ด้วยเพื่อที่จะแสดงแทนแผ่นป้ายชั่วคราวค่ะห้ามทำป้ายกระดาษหรือว่านำป้ายของคนอื่นมาติดโดยเด็ดขาดเลยนะคะหายก็หายไปค่ะแต่ว่าพกใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อที่จะแสดงแทนก็ได้คำเตือนค่ะห้ามนำแผ่นป้ายทะเบียนรถของคนอื่นมาติดแทนป้ายที่หลุดหายจากเหตุน้ำท่วมนะคะเพราะว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอมค่ะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนไปจนถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวรวมถึงมีความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นป้ายทะเบียนของเราหายก็ไม่ต้องไปเอาป้ายของคนอื่นมาติดแทนนะคะจากที่จะเสียน้อยกลายเป็นเสียมากกว่าเดิมมีความผิดขึ้นมาอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์มาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ ัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ DMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัตภพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาดก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการเหมือนกันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการนึงก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่จะเกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
1: วันนี้เราต้องระวังที่กทมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนนะไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค
0: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
1: ่
0: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
1: คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต้องเข้าสู่หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
0: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้แหละวันพรุ่งนี
1: ้
0: ว
1: ัน
0: นี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเมื่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณรัตดาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายกเท เทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงศ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงศ์นะครับเลขะวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะ
1: นะคะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณระวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้านโกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่ง คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ใช่แล้วครับ
0: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
1: ้
0: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรกรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
1: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงษ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
1: ครับ
0: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
1: ่
0: ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
1: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่า เข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังการระโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งกาดไว้นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
1: หกนาฬิกายี่สิบแปดนาที
0: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองแหละครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทันใดและข้อสั่งการข้อที่5คือ เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม่าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดและครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้อง และในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าการละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังการละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคการละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้อง แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา20นาฬิกาของทุกวันแหละครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: Thank you. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา52นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอามาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอำไพไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
2: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้ารับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้านะครับ
1: ค่ะคุณชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
2: ครับพี่สุเทพโกยวงครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณ
2: นะครับพี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
1: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดพา

0: ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าครับ
1: ครับพี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
0: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะชัยนานะคุณตรีนนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6:55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
1: ได้เลยครับ
0: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังรับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟิงนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อเลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก็เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ6:58นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสั่งมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
4: ห
3: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรอง